0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอซของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต

0: ติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบนประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 น.เป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปราม ามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน์
3: เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลจันทพรหมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMy GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
0: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบัตอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนหยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11แล้วก็รอบ8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซ่าชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือ1ของรายการไคเบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมือนอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นำยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้ น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา1เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง2ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น3เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
17: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล HDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือKPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
16: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
17: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
16: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
17: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
17: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิที่ของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
16: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
17: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสต.นะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
11: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข้อข่าวเล่าประเด็น
19: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
20: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
19: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
20: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
19: สำหรับการรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวัสนาตระเกียรติรายงาน
0: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
21: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
3: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
22: ทางเราครับโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีการเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ 60,000 เกือบ 70,000 บาทต่อหัวต่อคน
3: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
2: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
4: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสถาปัตย์ที่สวยงาม
2: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทครับ
6: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่ง

0: ยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: อันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะ แผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวมาจนถึงวันศุกร์แบบนี้เลยค่ะหลังเคารพธงชาติหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในรายการมองเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์แล้ววันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมกันด้วย31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: นะคะสัปดาห์นี้เราปฏิบัติภารกิจนะคะ
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วนะคะ เต็ม5วันเรียบร้อยคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าช่วงหยุดพวกเราจะหายไปไหมพวกเราไม่หายไปไหนนะคะยังคงอยู่จัดรายการในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้มาปฏิบัติหน้าที่ครบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้าน ะคะคุณผู้ฟังต้องเดือนหน้าแล้วล่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนอกจากจะเป็นวันแห่งความหวังแล้ว
0: ค่ะ
1: นะพรุ่งนี้1,000บาท1,000บาท
0: ใช่พรุ่งนี้ท
1: ำแล้ววันนี้สำหรับท่านใดที่ยังใช้ไม่หมดรีบใช้ให้หมดวันนี
0: ้ทางเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะคุณเนาะ
1: แล้วก็60/40
0: ใช่ทางเรื่องของ
1: 31แล้ววันสุดท้ายแล้วนะคร
0: ับ ไทยช่วยไทย plus ด้วย
1: 60 40ใครยังไม่หมดเช็คดูหน่อยโอ้โหเหลืออยู่3บาทกว่า
0: ๆขอดิฉันหมดแล้ว
1: ซื้ออะไรดี
0: เลย
1: ไม่รู้จะซื้ออะไร
0: คือแบบว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องบอกแบบหมดแบบคุณเหลือ0บาทอ่ะไม่มีเศษสตังค์เหลือด้วย
1: มันพอมันเป็น60 40แล้วมันคำนวณยากเนาะว่าจะเติมไปกี่บาทแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือก็รู้เลยคนละครึ่งเมื่อก่อนได้คนละครึ่งก็รู้เลยเติมเท่าไหร่แต่เขาเป็น60 40มันต้องมาคำนวณไม่งั้นก็ต้องเติมใส่ให้ไป 1,000 บาทไอ้ของเราอ่ะ 1,000 บาทไปเลย
0: คือดิฉันน่ะพยายามดิฉันน่ะเติมประมาณ2รอบคุณ รอบละประมาณ400 500อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะไม่ต้องคำนวณแล้วไปถึงก็สแกนเลยอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าง่ายๆก็ถ้าหมด 1,000 ก็เพิ่มอีก 1,333 บาทกว่าก็เติม1334ก็ได
1: ้
0: หรือเติม1335ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับการใช้จ่ายในช่วงของไทยช่วยไทย plus 60 40แต่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของฝนบ้างคุณมีการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบน
1: เมื่อวานฝนตกนะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะแดดแผดแล่
0: จริงเหรอคุณแต่ว่า8โมงกลุ่มฝนอยู่อำเภอทางโซนเหนือเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งเรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางค่ะของเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงอำเภอพร้าวแม่แจ่มแล้วก็แม่อายค่ะคุณ
1: ครับ
0: คือเห็นเป็นกลุ่มฝนที่ชัดเจนแล้วก็ใช่กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือคุณก็ดูแล้วเพิ่ง8โมงนะไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองเป็นกลุ่มฝนก้อนหนึ่งเลยเท่าที่ดิฉันเห็นจากกราฟิกของการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนของทางจังหวัดลำพูนนะซึ่งรายงานมาทุกเช้าในช่วง7โมง8โมงแต่วันนี้8โมงเนี่ยรายงานค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงกลุ่มฝนแล้วก็มาต่อกันด้วยพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงนี้บ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะไม่ใช่พายุไม่ใช่ดีเปรสชันแต่เป็นร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะเรามาระวังกันด้วยเชียงใหม่บ้านเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย 70%ของพื้นที่เลยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสจากสภาวะอากาศจากดูเรื่องของกลุ่มฝนมาดูเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้กราฟิกที่ขึ้นมาให้มี2ระดับด้วยกันนั่นก็คือฝนปานกลางแล้วก็ฝนเล็กน้อยแบ่งชัดเจนเป็นขนมชั้นค่ะคุณผู้ฟังขนมยามเช้าของดิฉันวันนี้ขนมชั้นนะคะแบ่งชัดเจนมากค่ะอำเภอทางโซนเหนือและอำเภอทางโซนใต้ค่ะวันนี้มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยนั่นก็คือปริมาณฝนจะอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรที่อำเภอแม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวแล้วก็เวียงแหงค่ะกระโดดข้ามมาค่ะที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มฮอดดอยเต่าและอำเภออมก๋อยส่วนที่เหลืออำเภอทางโซนกลางส่วนใหญ่และเหนือและอำเภอทางโซนเหนือบางส่วนโซนใต้บางส่วนมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางที่ปริมาณฝน 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังประกอบไปด้วยจังอำเภอจอมทองแม่วางสมเมิงนะคะมาที่ดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดแม่แตงและอำเภอพร้าวค่ะคุณ
1: ดูแล้วฝนเหมือนจะกลับมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: กล
0: ับ
1: มารอบนี้จะไปเน้นที่โซนกลางซะด้วยวันนี้
0: ใช่ โซนบ้านเรานี่แหละ
1: ครับส่วนตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนแจ้งเตือนของฝนตกทุกวันนะครับมีฝนตกทุกวันเลยนะครับ170ของพื้นที่ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่3ก็คือวันจันทร์นะฮะฝนมีเพิ่มขึ้นนะครับ170ของพื้นที่ส่วนวันอังคารที่4เป็นต้นไปนะครับ4สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่6ตอนนี้ฝนลดลงเหลือ160ของพื้นที่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นต้องติดตามรายวันนะถือว่าติดตามพยากรณ์อากาศเป็นรายวันอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับ
0: ค่ะก
1: ็ตกทุกวัน
0: ใช่ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนเรื่องของฟ้านอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของดินโคลนถล่มหลังจากที่มีเรื่องของฝนฟ้าตกในพื้นที่บ้านเราค่อนข้างจะเยอะคุณผู้ฟังด
1: ิน
0: ก็จะอุ้มน้ำนะคะไว้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวยังคงยืนยันค่ะเชียงใหม่เราเที่ยวได้ตลอด365วันแล้วก็ต้องยืนยันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่าใครท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ต้องฟังคำแนะนำคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในเรื่องของฝนตกเรื่องของให้ระมัดระวังอาจจะต้องแบบกำลังกางเต็นท์อยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าย้ายด้วยนะครับตรงนี้อาจจะมีอันตรายหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าในช่วงแรกของรายการกับเช้านี้นะคะคุณอามค่ะคุณอามอมรเทพนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเป็น FC เราจากกรุงเทพบอกว่ารายงานตัวครับทักทายยามเช้าค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ทางด้านของคุณสาธรค่ะสวัสดีครับบอกว่าเพลงเพราะจังวันนี้ที่ฉันเปิดล่องแม่ปิงค่ะช่วงก่อนเข้ารายการนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับโอ้โหคุณจะว่ายังไงดีโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายแบบหิมโกงแล้วคุณโกงแบบ
1: เลยสามวัน
0: ดิฉันว่า
1: สอบสามวันจันทร์นี่ที่เขาจะลงพื้นที
0: ่ใช่ค่ะดิฉันว่าทีมน่าจะถึงตั้งแต่วันอาทิตย์อ่ะหรือจะถึงเมื่อวันเสาร์เลยด้วย
1: ดีไม่ดีอาจจะถึงแล้วก็ได
0: ้นั่นแหละ นะคะ ก็บอกว่าที่นนทบุรีค่ะเมื่อคืนวานฝนตกหนักนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่ไปหาหมอที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลรามานะคะอุณหภูมิเนี่ย29องศาค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่ 10.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีฟ้าฝนไม่น่าจะตกนะคะที่กรุงเทพในช่วงเช้าวันนี้ขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านค่ะแล้วบอกว่าชอบฟังรายการเรามากนะคะขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าเสื้อสาวงามนะคะพันนีบอกเสื้อดิฉันสวยนะคะ
1: เอฟเลยบอกป้าพันนีเอฟเลยต่อเลย
0: คุณชอฉลาดค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับพี่เอตอนเช้าตรงประตูเชียงใหม่ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ครับนะคะน้องต้นน้ำปรมีนส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายยามเช้าสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับคือจริงแล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเป็นวันศุกร์ตั้งแต่เมื่อวานอะคุณ
1: รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันจันทร
0: ์นะคุณสุภชัยส่งสติกเกอร์รูปดอกหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ
1: ครับก็ทักทายกันเข้ามานะเมื่อวานจำได้ป้าพเนียร์แซวมาบอกว่าวันนี้ใครจะไม่มาใช่ไหม
0: วันนี้เรามาครบนะคะแม่ค้าผักแกงแคส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณรินนะคะส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงมาคุณบ้องเอิญนะคะคุณป้าพันนีบอกว่าคิดถึงน้องเจี๊ยบเนอร์สปอร์ตน้องก็ไม่ได้ยินแฮม2เดือนตาอันไทยช่วยกันมืดเจ้าต่อว่าอ่อยน้อยเดียวแต่แผ่นดินจะไปไหวอย่างญี่ปุ่นก็แล้วกันนะคะพี่เจี๊ยบน้องเจี๊ยบก็จะเจอได้ในหน้าแฟนเพจของPR
1: เชียงใหม่นะคะสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดเชียงใหม
0: ่ก็จะมีรูปน้องเจี๊ยบแต่ว่าในเรื่องของการจัดรายการอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้น้องเจี๊ยบจัดรายการอาจจะมาบ้าง
1: เดี๋ยวก็มาส่งท่านผู้ว่าทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานราชพิธีก็จะเจอพี่เจี๊ยบ
0: ใช่ค่ะ
1: งานพิธีกร
0: ใช่ค่ะนะคะก็เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
1: อยู่ในเชียงใหม่นี่แหละ
0: แต่ก็อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละค่ะ
1: คร
0: ับ คุณสมชายนะคะสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีมีสาระอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนตกรินทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกมาเป็นระยะริน
1: อ๋อสายนู้น
0: นะคะ
1: ฝนพ
0: ร
1: ำๆน
0: ะฝนพรำๆนะคะคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจนะคะคุณป้าพันนีบอกหนุ่มอู้กำแต่บ่หนีงาน
1: บอกว่าเราจะหนีใช่ไหมเมื่อวานนี
0: ้คุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตออากาศคลุ้มๆเจ้านะคะคุณสิรินันค่ะบอกว่าสวัสดีสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีค่ะรับฟังอยู่ที่กรุงเทพนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะขอบพระคุณค่ะที่รับฟังเราสามารถรับฟังเราได้ไม่อยากจะบอกว่าทั่วโลกเลย
1: ได้ทุกที่นะคร
0: ับได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณสิรินันส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณป้าแมวจันยาทักทายมาสวัสดีเจ้าพิธีกรเสียงดีสวัสดียามเจ้าวันศุกร์เจ้าวันพูกหลายๆท่านก็วันพักผ่อนเนาะ
1: วันพักผ่อน
0: แล้วก็หลายๆท่านก็เป็นการพักผ่อนแบบเงาๆคุณผู้ฟังแบบเงาๆฟังเสียงเงาๆของดิฉันเนาะ
1: ใครที่ยังอะไรนะใครที่ยังลาต่อเนื่องไม่ได้มีใครลาวันนี้ มีใครลาวันนี้บ้าง
0: ลาเงาๆนะคุณผู้ฟังฟังดิฉันไว้นะเงาๆเงาๆนี่คือเงาแตะเงาว่าวันนี้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคุณก็ยังปิดอยู
1: ่ครับวันนี้ก็ถนนโล่งนะวันนี้เห็น
0: โล่งไหมคุณยังแถวบ้านดิฉันก็ที่ยังปิดอยู่ก็จะเป็นโรงเรียนรีนาพระหฤทัยแต่เหมือนมงฟอร์ดประถมเนี่ยจะเปิดแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีทางด้านของโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเท่าที่ทราบตอนนี
1: ้
0: ที่ไหนเปิดแล้วเล่าสู่กันฟังได้นะแต่วันนี้รถไม่น่าจะติดเพราะว่าแถวหน้าบ้านฉันนี่แบบโล่งมากคุณ
1: เจอรถติดบ้าง
0: นะคะโล่งมากเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มาเจอพฤติกรรมเสี่ยงอีกหนึ่งพฤติกรรมแล
1: ้
0: วคุณแยกเดิมเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดิฉันเจอแยกเดิมวันนี้
1: อีกแล้วเหรอ
0: วันนี้ไม่ถึงกับฝ่าแต่ก็เป็นอันตรายคุณก็คือพอเป็นไฟเขียวไฟแดงแยกพันทิพย์เหมือนเดิมเลยแยกแสงตะวันแยกพันทิพย์ทำไมช่วงนี้ดิฉันเจอพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเนาะเผอิญว่าเส้นทางที่มาจากทางด้านของในบราซ่าคุณเขาก็วิ่งมาแล้วก็เป็นไฟแดงเป็นมอเตอร์ไซค์แทนที่จะจอดคือดิฉันบอกว่าไฟเขียวไฟแดงจุดเนี้ยไม่ได้นานเลย ไม่ได้นานแป๊บเดียวจริงๆไม่ได้นานเลยคือถึงช้าสักนิดนึงก็น่าจะไม่เป็นอะไรแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ค่ะเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาทางวัดชัยมงคลมาทางวัดชัยมงคลแหละคนมาทางเลี้ยวซ้ายเสร็จพอซ้ายปุ๊บ
1: เทิร์นกลับ
0: เทิร์นกลับแล้วเทิร์นกลับมาในช่วงระยะเวลาที่มีรถวิ่งมาแล้วคือพอรถวิ่งมาเนี่ยเขาเทิร์นไม่พ้นพอรถวิ่งมาเนี่ยรถยนต์จะต้องเบรกเพราะว่าทางเราเป็นไฟแดงคุณนึกออกใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะชนท้าย
1: ไม่เกรงใจพี่ตำรวจที่อยู่ที่ป้อมยามเลยใช่ไหม
0: ไม่เกรงใจเลยคุณอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมเสี่ยงนะดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงจริงๆระมัดระวังกันด้วยจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่ต้องชนท้ายเขาเลยคุณอาจจะไม่รับบาดเจ็บเลยไม่ต้องเสียเงินเลยถ้าจอดอีกไม่เกิน2นาทีอะ
1: แป๊บเดียวเองจริงๆอาจจะไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำไป
0: นะตรงนั้นไม่นานจริงๆ คุณอันนี้นำมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่ในช่วงนี้ดิฉันเห็นบ่อยมากแล้วก็ที่แยกเดิมด้วยนะคะเรามาระวังกันด้วยแล้วกันอันนี้ฝาก
1: จริงๆก็ต้องเขาเรียกยังไงอะมีเขาเรียกทำวินัยน่ะวินัยจราจรนะครับพวกนี้น่าสมควรที่จะขับขี่คือบางทีมันกระชั้นชิดตัวเองอาจจะรอดนะแต่ว่าคนขับรถมาเขาเบรกแล้วก็เดี๋ยวก็ชนท้ายกันใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณมาซ้ายแล้วก็แอบไปยูเทิร์น
0: ใช่
1: นะครับเพื่อจะไปฝั่งตรงข้าม
0: ถูกคุณคือยูเทิร์นแล้วแบบยูแบบยูตรงแยกเลยนะยูแบบชนิดแบบ
1: กระชั้นชิด
0: ไม่เกรงใจคุณตำรวจในต้อม
1: เผื่อรถจะมาจากฝั่งวัดชัยมงคลใช่ไหมข
0: ับ
1: รถฝั่งนี้
0: ใช่คือเขาต้องดูสองทางไงคุณแต่พอเขาดูฝั่งตรงใช่ไหม
1: แล้วตรงนั้นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไหมครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
1: ซ้ายลองดูลงขวาเหมือนกัน
0: จริงคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะแต่ว่ามีการติดป้ายให้จอดหยุดรออ ่าเขาจะมีป้ายให้หยุดจอดหยุดรออยู่ตรงนั้นเหมือนกันอ่ะ
1: ปกติก็เคยไปนะพี่เอตรงนั้นแต่เพิ่มอีกนิดนึงคืออย่ากดแตะไล่คือถ้าผมมาจากสมมติเราออกจากที่ทำงานใช่ไหมไปเสร็จต้องรอเลี้ยวซ้าย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องรอเลี้ยวซ้ายป้ายเขาก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายต้องเขาก็มีสัญญาณไฟให้ดูนะเลี้ยวซ้ายต้องมีไฟเขียวตรงไปก็ไฟเขียวเหมือนกันหรือว่าใครจะเลี้ยวขวาแต่พอเราไปติดช่องซ้ายสุดใช่ไหมติดกับป้อมตำรวจ
0: ใช
1: ่บางคันก็กดแตะไล
0: ่คือมันก็จะเขียนนะเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณตรงนั้นจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าให้หยุดรถตรงนี
1: ้
0: ก่อนที่จะถึงทางม้าลาย
1: ใช่ครับ
0: นะคะตรงนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นวินัยจราจรที่ถ้าทุกคนปฏิบัติดิฉันว่าลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่สิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนครับเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพอีกแล้วนะครับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับตอนนี้มีการใช้บัญชีนะครับ TikTokนะครับใช้บัญชี TikTok นะครับบอกว่าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับบัญชี TikTok นะครับที่มีการแอบอ้างว่าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้ชื่อและโลโก้สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นนะครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างและรับข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่าแอคเคาท์ปลอมนั่นเองนะครับซึ่งบัญชี TikTok นะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบัญชีเดียวครับชื่อ PEA@PEA_Thailand_official เท่านั้นนะครับส่วนท่านใดนะครับที่พบเห็นนะครับอย่าได้หลงเชื่อสามารถที่จะแจ้งข้อมูลไปที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้แจ้งเตือนกันไว้เรื่องของบัญชี TikTok ปลอมนะครับวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับ31กรกฎาคม2569เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าวันนี้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ งานนี้นะครับหรือว่าวันสำคัญวันนี้31กรกฎาคมของทุกปีนะครับจัดขึ้นก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียสละซึ่งความสำคัญและความเป็นมาวันนี้นะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2550นะครับก็ถือว่าเป็นการก่อตั้งครั้งแรกนะครับในวาระครบ15ปีของการก่อตั้งสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศอย่างที่บอกไปวัตถุประสงค์ก็เพื่อรำลึกนึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าและธรรมชาติบทบาทหน้าที่นะครับเห็นพี่ๆพิทักษ์ป่านะครับหลายท่านนะหลายๆคนหลายๆหน่วยงานตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป่านะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภารกิจเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการป้องกันเรื่องของหมอกควันไฟป่านะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือบทบาทสำคัญบทบาทหน้าที่หลักของพี่ๆเขานะครับก็คือถือว่าเป็นเจ้าที่แนวหน้าในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติหรือการบุกรุกป่าอย่างที่บอกไปอีกหน้าที่หนึ่งที่พี่ๆเขาได้รับนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าพี่ๆเขาก็เป็นด่านหน้าเหมือนกันนะครับวันนี้31กรกฎาคมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกครับ
0: ก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะคุณผู้ฟังช่วงวันหยุดเราก็จะมีเกร็ดความรู้อย่างวันที่29ที่ดิฉันนำมาฝากกันก็นอกจากเป็น
1: วัน
0: ใช่วันเสือโคร่งแห่งโลกนะคะแล้วก็จะมีในวันของวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้วันอะไรนะคุณพิทักษ
1: ์วันนี้วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับก็ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับงานในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้เหมือนกัน
0: ค่ะเมื่อสักครู่คุณฉอฉลาดโทรมาถามดิฉันว่าเราสองคนได้กินแกงโฮหรือยัง
1: แกงโฮยังนะครับแกงโฮยังนะครับแต่ขอนึ่งได้แล้ว
0: ได้แล้วขอนึ่งได้แล้วนะคะก็ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้เนี่ยจะไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินคุณเมื่อสักครู่ตอนช่วงต้นรายการดิฉันเกริ่นไปเรื่องของการขับขี่เนาะวันนี้เนี่ย3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็มีเรื่องของการระวังขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมาฝากซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดิฉันแนะดิฉันพูดไปเมื่อต้นรายการเลยคือคืออันนี้คือขับรถไม่ได้ระวังความปลอดภัยนะคะอ่ะไปฟังกันดูค่ะในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: อายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น
1: ต้องบอกว่าดิฉันชอบมากเลยนะคุณขับรถได้ไม่เท่ากับขับรถเป็นเราที่สำคัญอย่างที่บอก
2: ม
1: ี
2: ความคือขนองไงครับพ
1: ี่
2: บางทีเด็กๆนะครับ
1: และอย่างที่ดิฉันบอกไม่ใช่เฉพาะเด็กนะถ้าคุณขับรถด้วยความที่ไม่ได้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างที่บอกค่ะมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่พอขับรถด้วยความที่แบบไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยปุ๊บเนี่ยคุณพอรถไปชนกับคันอื่นก็ต้องเสียถูกไหมคุณ
2: ก็ไม่พ้นพ่อแม่ได้ละครับ
1: ใช่ก็ไม่พ้นพ่อแม่แล้วก็ไม่พ้นตัวเองถ้าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วอ่ะคุณถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือก็ต้องรับโทษอยู่ดีขับรถโดยประมาทนะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการมาดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันการระมัดระวังดิฉันว่าเป็นเรื่องจำเป็นไม่เกิดดีกว่าเกิดอ่ะคุณนะ
2: เสียทั้งขึ้นทั้งลงนะผมว่า
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยควรจะคำนึงถึงทั้งต่อตนเองแล้วก็ผู้ที่ใช้ทางร่วมผู้ร่วมเดินทางด้วยนะคะอ่ะไปต่อกันในช่วงของข่าวสารจากคปภ.กันอีกสักนิดหนึ่งในช่วงนี้ค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: สารจากคปภ.วันนี้ค่ะ ยังคงอยากจะย้ำเตือนกันในเรื่องของการซื้อประกันภัยจากต่างประเทศค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับค่ะว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่เราก็อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าไถไปไถมาเขี่ยไปเขี่ยมาอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยไปเจอไปพบโฆษณาชวนทำประกันภัยจากต่างประเทศนะคะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องมีสติด้วยในเรื่องนี้แล้วก็เราจะไปเจอข้อความเช่นให้เราสนใจเช่นทุนประกันหลัก10ล้านวางแผนมรดกหรือออมเงินไม่กี่ปีได้ความคุ้มครองสูงนี่เป็นวอร์ดดิ้งหรือเป็นประโยคที่สร้างความสนใจสร้างความจูงใจให้กับหลายๆท่านนะคะจนหลายท่านเนี่ยอาจจะเกิดคำถามว่าประกันภัยจากต่างประเทศซื้อได้จริงหรือนะคะวันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะแต่ว่าต้องรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะถามว่าซื้อได้ไหมนะคะซื้อได้ค่ะแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายในบางกรณีคนไทยอาจทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทในต่างประเทศได้แต่การโฆษณาชักชวนหรือเสนอขายประกันแก่คนไทยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของไทยนะคะมิฉะนั้นจะเข้าข่ายการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคในภายหลังทำไมต้องระวังเรื่องของประกันภัยจากต่างประเทศเวลาซื้อประกันภัยสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงเบี้ยประกันภัยที่ถูกหรือว่าทุนประกันภัยที่สูงแต่คือเมื่อเกิดเหตุแล้วเราจะสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้จริงหรือไม่หากทำประกันภัยกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยผู้เอาประกันอาจจะเผชิญข้อจำกัดหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจไม่สามารถใช้กลไกการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสำนักงานคปภ.ได้เช่นเดียวกับการทำประกันกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยหากเกิดปัญหาค่ะเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมอาจต้องดำเนินการตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งอาจมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงเงื่อนไขความคุ้มครองข้อกำหนดของกรมธรรม์และกฎหมายที่ใช้บังคับอาจแตกต่างจากผู้แตกต่างจากที่ผู้บริโภคเข้าใจค่ะดังนั้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์และตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ค่ะคุณ
2: อ
1: ันนี้ต้องย้ำต้องเตือนเพราะว่าคือข้อความที่มาชวนทำคุณทำให้น่าสนใจทุนประกันหลัก10ล้านอย่างนี้
2: ก็คือบางทีอาจจะล่อด้วยเขาเรียกว่าอะไรพี่เอ๋อาจจะถูกกว่า
1: ใช่
2: อาจจะถูกกว่าที่เมืองไทยนะครับแต่อาจจะเวลาเราไปเคลมหรือว่าการที่จะเบิกเงินอาจจะยุ่งยากพี่เอ๋อาจจะมีขายจริงอาจจะมีขายจริงนะครับมีขายจริงด้วยแล้วก็ที่ระมัดระวังก็คือเรื่องของเพจปลอมแล้วก็มิจฉาชีพก็จะแฝงมากับแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ซื้อกับตัวแทนนะครับที่หรือว่าสำนักงานนะครับที่เขามีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งหรือว่าตัวแทนส่วนมากก็จะเป็นคนรู้จักเนาะที่เข้ามาขายเรื่องของประกันให้นะครับแบบนี้น่าจะมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือว่าตัวเรามากกว่านะครับ
1: ระมัดระวังกันด้วยนะคะไปต่อด้วยเรื่องอะไรกันดีค่ะคน
2: ไปที่เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ละกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยที่จัดกิจกรรมนี้นะครับเรื่องของการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50ปีปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันนี้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการทำบุญในวาระครบ50ปีนะครับหรือว่าปัญญาสัมภวานแล้วก็ในช่วงค่ำก็จะเป็นมีถ่ายทอดเสียงด้วยนะครับถ้าท่านที่ยังฟังวิทยุกันอยู่เมื่อวานนี้เวลา8โมงเช้านะครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50ปี ในวาระครบ50วันนะครับขออภัยครับหรือปัญญาสมวานนะครับอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยในงานนี้นะครับมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้นะครับพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงได้นำพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปนะครับสวดพระพุทธมนต์และพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาการจัดพิธีทำบุญกุศลครบ50วันปัญญาสมวานนี้นะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาครับ
1: ค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องของใบสั่งคน
2: ครับ
1: 1สิงหาคมใบสั่งจราจรนี่นะ1สิงหาคม2569เขาจะเริ่มใช้มาตรการใหม่ใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งหากใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบกและอาจส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือ1สิงหาคม2569ค่ะเริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะส่งไปกรมการขนส่งทางบกต่อภาษีได้ไหมต่อภาษีได้ค่ะแต่หากมีใบสั่งค้างชำระเราจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีที่เป็นป้ายวงกลมค่ะที่เป็นป้ายวงกลมฉบับจริงที่เราเอาไว้ติดหน้ารถนะคุณนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบค่ะหากปล่อยให้เอกสารชั่วคราวหมดอายุแล้วยังไม่ดำเนินการเข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะคะระบบใหม่จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งค่ะมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
2: ถ้าจะมีหลายใบอยู่นะ เดี๋ยวไปเช็คย้อนหลังครับไปเช็คย้อนหลังได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนกฎหมายใหม่ที่บอกว่าถ้าเราไม่จ่ายใช่ไหมครับ ถ้ามีค้างก็จะไม่ได้รับไป
1: วงกลม
2: ไปวงกลมหรือ
1: ว่าใช่ค่ะแต่ว่าจะได้เอกสารชั่วคราวมาใช้30วันนะคะถ้าเราเดิมเนินการเสร็จภายใน30วันเราก็สามารถไปรับป้ายวงกลมได้แต่ถ้าไม่ก็จะกลายเป็นว่าเราใช้รถโดยการขาดการต่อภาษีนะคุณ
2: ตายแล้ว
1: เราก็คือไปเสียค่าปรับอีกหนึ่งกฎหมาย
2: ก
1: ็คือหนึ่ง
2: ระเบียบเสียค่าปรับเสร็จแล้วก็จะกลับเป็นสาระปกติก็จะได้รับใบไปวงกลมหรือว่าไปภาษี
1: ใช่ค่ะก็คือพอเป็นรูปแบบใหม่พอเราจ่ายเสร็จปุ๊บข้อมูลก็จะเด้งไปที่กรมการขนส่งพอเราจ่ายเสร็จเราก็ไปขอรับป้ายที่กรมการที่ขนส่งได้เลยเพราะว่าตอนที่เขาให้เรามาพอเราไปต่อเขาให้เรามาเป็นเอกสาร
2: ชั่
1: วคราว30วันนะคะเสียเวลาคุณเนาะต้องไปจ่ายแล้วกลับมาแต่ว่าคือจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าสามารถจ่ายได้ที่ขนส่งได้ด้วยนะ
2: จ่ายตรงนั้นก็ได้
1: เนี่ยเห็น
2: เขาเอาที่เราสะดวก จะไปจ่ายตามอะไรนะธนาคารใช่ไหมที่ไปที่เป็นใบเสร็จ
1: ดิฉันจ่ายผ่านธนาคาร
2: ครับ
1: อุ้ยนะมีอุ้ยเดี๋ยวดิฉันจ่าย
2: จ่ายแล้วไงหรือว่าจ่ายแล้ว
1: เนี่ยเมื่อสักครู่ฉันเหมือนเห็นอ่านเจอนะบอกว่าสามารถเดี๋ยวนะ
2: สบายที่เจอก็คือเจอ
1: เนี่ยสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งด้วยคุณ
2: ครับ
1: นะคะ
2: เจออะไรนะเจอเขียว
1: เจอเขียว
2: เหลือง
1: ใช่เขียวเหลือง
2: โดยเฉพาะแยกใหญ
1: ่ใช่
2: นะครับกระพริบเสร็จกลางอยู่กลางแยกเลย
1: ใช่
2: ไม่ทันแล้วครับก็ต้องไปต่อ
1: ดิฉันก็เจอส่วนใหญ่ก็ชิบุย่าค่ะคุณกระพริบปุ๊บเขียวเลยดิฉันอยู่กลางชิบุย่าพอดิบพอดีนะก็ตามนั้นค่ะคุณผู้ฟังด้วยความที่เราอาจจะด้วยเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดจริงอ่ะไฟแดงปุ๊บดิฉันอยู่กลางแยกอยู่เลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการต่อภาษีนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าจะเริ่มใช้พรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเมื่อวานนี้คุณดิฉันเห็นคุณพระช่วยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพระวัดเจดีหลวง
2: พระวัดเจดีหลวงก็อย่างที่เราได้รู้กันเนาะในส่วนของการประเมินนะครับหรือว่าการมาตรวจประเมินของคณะกรรมการมรดกโลกเนาะที่จะวันที่3
1: ใช่ค่ะ
2: 3ถึง8วัดเจดีหลวงก็เป็นอีก1วัดนึงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณพระคุณเนนช่วยนะครับเมื่อวานนี้มีการช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับการย้ายเสาเค้าเรียกเสาธงที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็บันไดนะครับบันไดโดยรอบวัดเจดีหลวงเจดีหลวงนะครับก็นำไปเก็บไว้เพื่อในช่วงที่มีการตรวจนะครับจะได้มีการปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับ
1: นะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการ 8:56:45 ค่ะ มากันที่คุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณรินจันดีบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากๆครับนะคุณโสพลทักทายเรามาสวัสดีครับทุกท่านข่าวมองเชียงใหม่และทีมงานครับคุณโสพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณน้อยสุปราณีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณตายบอกว่าเข้ามาทักทายเจ้าทุกท่านเจ้านี้ครึ้มเข้ากับเทศกาลเข้าพรรษาแต่เจ้าไปทำบุญกันตามประเพณีกันนอเอาบุญมาฝากดีเจและทีมงานเจ้าเพราะบ่ได้ไปวัดกันนอมาจัดรายการฮื้อฟังขอบพระคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับ
1: บ่ค่อยได้ไปเจ้าแล้วบอกว่าช่วยแชร์รายการฮื้อเฮาเจ้าขอบพระคุณค่ะนะคะ8:58แล้วคุณคมสารวันนี้เรา2คนคงต้องไปกันก่อนแล้วแหละ
2: ไปกันก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องไปมีภารกิจ
1: นะ
2: มีภารกิจเดี๋ยววันจันทร์มาเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าติดตามทางเว็บไซต์นะครับของสวทชเชียงใหม่ก็ได้หรือว่าเพจ Facebook สวทชเชียงใหม่ PRD นะครับว่าวันนี้เราไปที่ไหนกันบ้าง
1: ค่ะแล้วก็เสาร์ที่นี้มีภารกิจด้วย
2: มีภารกิจด้วย
1: วยนะคะ
2: แน่นๆเลยเรา
1: แน่นๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันจันทร์มาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เรา2คนไปก่อนอย่าลืมติดตามรับฟังพี่เก่งนะคะกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 9:00 นเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 10:00 นนะคะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆของจังหวัดเชียงใหม่นํมาฝากกันในช่วงของรายการด้วยวันนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
2: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
4: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือทคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
5: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินส ถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติม

0: ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นค พรหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ต้อนรับวันทำงานของคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่หยุดพักผ่อนกันมาแล้ว3วันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นสัปดาห์ที่ดีนะคุณผู้ฟังทำงานกันวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันสุดท้ายของสัปดาห์สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านยังไงก็มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพร่างกายค่ะบางทีไปต่างที่ต่างทางไปมาหลายที่หลายทางอาจจะทำให้รู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนนะฝนบ้างร้อนบ้างนะคะเย็นบ้างยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันมาเป็นอันดับหนึ่งกันก่อนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อชีวิตที่มีความสุขนะคะหากว่าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะมีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ เรื่องของฟ้าฝนบ้านเรามันก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะคะยังไงก็ต้องคอยตรวจสอบดูแลในเรื่องของอากาศนะคะที่จะมีที่จะเป็นนะคะบางวันอาจจะฝนตกบางวันอาจจะไม่มีฝนเลยอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะก็ต้องคอยติดตามการรายงานอากาศนะคะเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในการใช้ชีวิตค่ะซึ่งในช่วงนี้หลายท่านหลายพื้นที่นะคะอาจจะต้องมีการให้เฝ้าระวังนะคะในเรื่องของอันตรายต่างๆนานาซึ่งในช่วง7วันนะคะบริเวณภาคเหนือในระหว่างวันที่29กรกฎาคมจนถึง4สิงหาคมเนี่ยนะคะภาคเหนือเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วง29ถึง30กรกฎาคมก็น่าจะผ่านพ้นนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่เราต้องมีโอกาสนะในการที่จะได้ติดตามการรายงานอากาศก็หมั่นตรวจสอบหมั่นติดตามนะคุณผู้ฟังเพราะบางพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปเวลาที่มีผลกระทบจากเรื่องของฟ้าฝนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะเสียหายนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากกันไว้นะด้วยความห่วงใยค่ะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะซึ่งวันนี้มีหลายๆเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่ไม่ลืมก็คือไม่ลืมที่จะนำเสนองานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารที่รัฐบาลนั้นได้มีการย้ำห้ามดัดแปลงรถโดยสารมีความผิดทั้งจำแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 50,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนก็เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยบังคับใช้ประกาศการแก้ไขและดัดแปลงตัวถังและโครงคัสซีค่ะติดตามกันได้ในช่วงต่อไปช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราเราพบกันเป็นแบบนี้เป็นประจำค่ะเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น. 10:00 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะยกเว้นวันพุธค่ะที่จะไม่ได้มานั่งคุยกับคุณผู้ฟังวันพุธจะเป็นข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาถึงเรื่องราวข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยในเรื่องของรัฐบาลย้ำห้ามดัดแปลงรถโดยสารมีความผิดทั้งจำและปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 50,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยบังคับใช้ประกาศการแก้ไขและดัดแปลงตัวถังและโครงคัสซีค่ะซึ่งรัฐบาลได้มีการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะนะคะอย่างยั่งยืนค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยได้ออกประกาศในเรื่องของกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็เงื่อนไขในการแก้ในการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถนะคะที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารพุทธศักราช2568และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือว่าส่วนควบของรถฉบับที่2พุทธศักราช2568ค่ะโดยประกาศทั้ง2ฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารถโดยสารบนท้องถนนมีโครงสร้างรถที่มั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้าของรถโดยสารเนี่ยหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าดัดแปลงสภาพตัวถังรถหรือโครงคัสซีนะคะต้องดำเนินการใน3ส่วนสำคัญดังนี้ค่ะก่อนที่จะดำเนินการนะคะผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยต้องยื่นขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังหรือโครงคัสซีรถกับกรมการขนส่งทางบกก่อนที่จะเริ่มดำเนินการดัดแปลงทุกครั้งนะคะโดยจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการแล้วก็ตัวรถที่สำคัญโดยเฉพาะภาพถ่ายสภาพรถก่อนทำนะคะแบบแปลนรูปร่างหรือว่าจะเป็นรวมถึงหนังสือรับรองจากการออกแบบจากวิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปนะคะในระหว่างของการดำเนินการค่ะผู้ประกอบการจะต้องมีการควบคุมดูแลการดัดแปลงให้ตรงกับแบบแปลนรูปร่างที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนนะคะไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรถที่แสดงให้เห็นถึงเสาโครงสร้างตัวถังรถหรือว่าโครงภาพถ่ายโครงคัสซีเพลาล้อนะคะแล้วก็ระบบบังคับเลี้ยวคันชักคันส่งแล้วแต่กรณีค่ะพร้อมทั้งต้องมีหนังสือรับรองแล้วก็รูปถ่ายวิศวกรผู้ควบคุมงานระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปถ่ายคู่กับรถที่อยู่ระหว่างการดัดแปลงด้วยนะคะหากว่าการแก้ไขดัดแปลงมีความผิดแผกไปจากแบบแปลนรูปร่างที่ขออนุญาตไว้นะคะก็จะต้องถูกดำเนินต้องหยุดดำเนินการทันทีนะคะแล้วก็ดำเนินการแก้ไขตัวรถให้ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขแบบแปลนรูปร่างก็ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตแก้ไขต่อนายทะเบียนแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการต่อด้วยนะคะนอกจากนี้หากว่าไม่ได้ทำการเชื่อมต่อหรือว่าดัดแปลงบริเวณเพลาล้อนะคะนอกเหนือจากการออกแบบของผู้ผลิตโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะและหลังจากที่มีการดำเนินการนะคะเมื่อได้ดำเนินการดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้รวบรวมหลักฐานอาทิภาพถ่ายของตัวรถหรือโครงคัสซีนะคะพร้อมกับภาพวิศวกรคู่ตัวรถหรือว่าโครงคัสซีที่เสร็จแล้วแล้วก็หนังสือรับรองจากวิศวกรเพื่อยืนยันว่ารถมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากนั้น
จึงนำหลักฐานทั้งหมดค่ะเข้ายื่นดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะคะพร้อมกันนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกก็จะได้กำหนดให้อู่ต่อตัวถังอู่ดัดแปลงโครงคัสซีที่รับงานดัดแปลงตัวถังหรือว่าโครงคัสซีต้องมาขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องโดยอู่นั้นก็จะขึ้นทะเบียนได้อู่ที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคะจะต้องเป็นอู่ที่ได้รับใบรง.4หรือและหรือใบได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001ด้านการผลิตสร้างประกอบรถแล้วแต่กรณีค่ะโดยสามารถตรวจสอบอู่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วได้ที่เว็บไซต์กรมนะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งถ้าหากว่าอู่ตัวต่อถังนะคะอู่ที่ต่อตัวถังอู่ดัดแปลงโครงคัสซีไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องก็จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถหรือว่าโครงคัสซีหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะก็ขอให้ขอความร่วมมือเจ้าของรถนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหากฝ่าฝืนดัดแปลงสภาพรถโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนจะต้องระวางโทษตามกฎหมายพ.ร.บ.รถยนต์พุทธศักราช2522และพ.ร.บ.ทางหลวงพุทธศักราช2535โทษปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 50,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกยึดรถเพื่อตรวจสอบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเชื่อว่าสำคัญเพราะว่ามีผู้ที่ให้บริการรถสาธารณะเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะนั้นกฎหมายที่ควรจะต้องรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นค่ะวันนี้ก็เลยเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในช่วงสายๆวันนี้ให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วก็ได้ติดตามเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้กันด้วยเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสักช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

ในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะนอกเหนือจากข่าวสารที่เลือกมาฝากกันบ้างนะคะแล้วก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะก็พยายามที่จะได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องข่าวสารมากมายนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นเช้าๆของวันทำงานแล้วก็ยิ่งเป็นวันแรกของการทำงานในรอบท้ายสัปดาห์นี้นะคะหลายคนอาจจะมันยังเขาเรียกว่าต่อมทำงานยังไม่แตกนะคะยังเที่ยวยังจิตใจก็ยังอยู่กับการพักผ่อนท่องเที่ยวกันอยู่นะคะยังไงก็บอกกล่าวเล่าขานกันให้มีความสุขกันละกันนะคะใครที่มาทำงานอยู่ในวันนี้ก็ให้พร้อมนะคะพร้อมในการที่จะทำงานของตัวเองกันไปนะคะในวันนี้กันด้วยนะอย่างน้อยก็ให้งานเพลงผ่อนคลายความเครียดให้การพูดคุยของเรานั้นนะคะได้สร้างสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังค่ะมาถึงช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการเผยแพร่สื่อต่างๆอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการควบคุมตัวตำรวจตามที่มีการเผยแพร่นะคะจากกรณีที่มีการเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอแจ้งนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะซึ่งการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงสร้างความสับสนแล้วก็บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยังอาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ที่เผยแพร่หรือว่าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยก็อาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายหากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนะคะอันนี้เป็นข้อสรุปนะคะคุณผู้ฟังว่าการที่เราจะสื่อสารบอกต่อนะคะในเรื่องใดๆก็ตามไม่ใช่เป็นเฉพาะในเรื่องของทหารและตำรวจนะคะทุกเรื่องค่ะหากว่าเราไปแชร์หรือว่าเราไปส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้มั่นใจไม่ได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็อาจจะส่งผลให้เรามีความผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องชัวร์ก่อนแชร์นะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ในช่วงเวลานี้เราจะพักฟังเพลงอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาล่ำลาส่งท้ายกันค่ะ

0: วันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวข่าวสารนะคะพอสมควรมีงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็มาถึงช่วงเวลานี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการก็จะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังกันแล้วเวลาที่มีอยู่เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะมีความสุขกับช่วงเวลาของการทำงานของคุณผู้ฟังบางท่านยังพักผ่อนกันต่อนะคะคุณแม่บ้านหลายท่านก็อาจจะต้องทำงานกันอยู่ในช่วงเวลานี้ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ที่สับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอานิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพระทหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพระทหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระผู้สาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงท่อพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกอบเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งท่อพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สรรพากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งท่อพระไตรในพระสงฆ์อีกเอ็ดรูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าอธิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิ

0: ไทยมีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานนาแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูประโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองท

0: องคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50 วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
2: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัณระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเนี่ยเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
2: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
2: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
2: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตักดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
2: ้ครับ
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
2: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
2: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
2: นะครับ
3: คราวนี้ ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใหญ่ไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
2: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ย คงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
2: ครับนะ

0: ยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่พังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณานะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ึ่งพระพุทธรูปประจำวันพระสูตรจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนาสีนครับ
1: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

ติยามิยะทินาทานาเวรมณีจิขาปะทังสมาติยามิ

0: Imani panjati pabada ani Sede na dukati nyanti Sede na bhokadambata Sede na niputi nyanti Tatma siram viso Tanyi
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกหรือว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภะคะวานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพะมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระทหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายปิ่นโตพระทหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือชั้นสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนหลายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี
1: ้ครับเมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพัทไทยนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: ่อนแล้วก็จะได้การเก็บพระพุทธโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: อาวาดิวาหาปุระปริปุเรนติสาพลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโอตังกัปปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

อติเลกวัตสตังจีวัตุอติเรกวัตสตังจีวัตุอติเรกวัตสตังจีวัตุทีราโกโหตุอโรโกโหตุทีราโกโหตุอโรโกโหตุทุกิโตโหตุปะระเมนมหาราชาสัพพะธัมมะราชิเนสิทธิกิจจังสิทธิอัมมังสิทธิกาโคเทโยนิจังปะระเมนมหาราชวรสาปะระมณียาสหะโอวาทุสัพพะทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: ารย์รัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
0: ครับ
1: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่ไอ้เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายอดิเรกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษสำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
0: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจํานวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อการจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
2: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดปยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
0: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทั้งวัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
0: ครับ
1: นี่ก็ในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
0: ็
1: คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือเท่าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่า ประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
1: ใช่คร
0: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
1: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมรติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับ

0: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบกนะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอนี่นะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับทางท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองได้สมาร์ทแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันถ้าเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายนะท่าน
0: คือตัวนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: นะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับคาถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อตุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันท์กาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้าคาถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ
2: นะโม

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ใจในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นก็ที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทพครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
1: ยะถาวานิวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุ

ชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหากริชพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมหากริชพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิมารรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: เห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็จะมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังดุ่นๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับมาสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็ผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสานนะครับนะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่วัดที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ ครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: โอมาจิตาวานิรุชันติเตสังหูปัสโมสุโค
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยงแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: าฟ้าสิริวัณวรินทร์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดพยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำภูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สลับประกอบในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรต้องหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พระที่นั่งพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้าหมอเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เขาเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: ยะวัตสังฆาราอุปาเทยธัมมิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสุ

0: ไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วมาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระนาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่นาอสงฆ์12รูป

0: เป็นชั้น
1: พระศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
0: ครับ
1: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับก่อนจะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระผู้สายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างนั้นก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำปูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระปูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศิลป
0: ์ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศิลป์ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่อย่างนั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงและเจ้าพนักงานได้เก็บพระผู้สายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับหลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับทรงจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธีธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธีธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำหรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศพพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิเชรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคำพีเป็นที่ตั้งว่านั่นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสนัยนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียงเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชษเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราวะเรียกว่าวงคาราวะกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซึ่งบางทีการตัดกับพระวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับซึ่งทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นอากะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่น
9: พรหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้น

0: คลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นตามบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้
3: นายพุฒิพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาท

0: ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่า60%ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
3: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่

0: กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที
1: ่นายกิตตินันท์ เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
2: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90เดย์ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดได้มีการส่วนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เม็ดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
5: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยามบุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวทมุกดาหารรายงาน
4: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโก GEM 2027
6: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Drop Out รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
4: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
9: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
10: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
9: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับกินรายงาน
4: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการ การทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข@GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี
4: ้สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชามูวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันติโนสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตต์เบสเซน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53-50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85-72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80-51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63-53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2-0เซต6-4และ6-1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2-1เซต3-6 6-2และ6-1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาริสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2-0เซต6-1และ6-3นอกจากนี้นิดวรัตน์ ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธรานิสรเอาชนะเคเยลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-1 และ 6-0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์นาทีกับก้องพบแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงษ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้ 2-0 เซต 6-1 และ 6-1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป 2-0 เกม 21-17 และ 21-11 ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนัปภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป 2-1 เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่ยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-11 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป 2-1 เกม 11-21 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกย 2-1 เกม 21-13 9-21 และ 30-29 ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอลเลียเอมมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.ก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
18: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเ ซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปี
0: จะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิศราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว กนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงาน

0: แพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทช.เชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
3: ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสาระสุขภาพค่ะเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายการได้นะคะใครชอบทานผลไม้ที่ชื่อว่าเคปกลูสเบอร์รี่บ้างคะเป็นผลไม้จากยอดดอยแต่ว่ามีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะเขาระบุว่ายังช่วยต้านมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรานำมาฝากท่านผู้ฟังใครที่ชอบทานแต่ว่าบางคนยังไม่เคยทานหรือว่าบางคนเคยทานแต่อาจจะไม่ชอบกลิ่นแต่รสชาติเขาอร่อยนะคะบางคนที่ไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้เขาอยู่ในตระกูลเบอร์รี่นี่แหละค่ะมีชื่อมานานแล้วเพราะว่ามีประโยชน์มากมายมีทั้งวิตามินแล้วก็สารอาหารดีๆค่ะที่ช่วยบำรุงร่างกายของเราหลายอย่างเลยทีเดียวและรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะผลไม้ชนิดนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวงของประเทศเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าต่างประเทศนะคะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวหลายๆคนก็ชื่นชอบนะคะถ้าหากว่าเป็นคนไทยก็จะเรียกว่าธงเทงฝรั่งใช่ไหมคะให้ชื่อเก๋ๆหน่อยฝรั่งเขาก็จะเรียกเคปกูดเบอร์รี่เนี่ยแหละค่ะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างที่ได้บอกไปลูกเขาจะเป็นผลกลมๆใช่ไหมคะเมื่อสุกแล้วก็จะมีสีเหลืองอมส้มอยู่ภายใต้กลีบดอกบางๆสีเหลืองอ่อนที่หุ้มลูกกลมๆของเขาอยู่นั่นแหละค่ะนอกจากจะมีชื่อไทยที่ชื่อว่าธงเทงฝรั่งแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่ตั้งขึ้นมานั่นคือระคังทองค่ะชื่อน่ารักเลยทีเดียวใช่ไหมคะชื่อก็อยากจะชวนให้ทานอยู่แล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้นะคะเป็นผลผลิตที่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผลไม้ขนาดเล็กจากมูลนิธิโครงการหลวงของเรานี่เองค่ะเป็นหนึ่งในพืชที่ทางโครงการหลวงนั้นสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกนะคะทดแทนไร่ฝิ่นดังนั้นชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่แถบทางภาคเหนือก็เลยปลูกผลไม้ชนิดนี้กันมากนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้เขาจะมีสีเหลืองอมส้มอย่างที่ได้กล่าวไปจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแต่ส่วนใหญ่จะเจอเปรี้ยวอมหวานซะมากกว่าใช่ไหมคะสามารถทานแบบสดๆได้เลยค่ะหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องของเปรี้ยวสักเท่าไหร่ก็จิ้มเกลือพริกกับเกลือได้แต่อย่าจิ้มเยอะเกินไปด้วยนะคะบางคนก็นำไปใส่สลัดค่ะทำเป็นสมูทตี้ทำแยมก็มีนะคะบางคนนำไปเชื่อมอบแห้งแล้วก็เอาไปชุบช็อกโกแลตค่ะก็สามารถทำให้ทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่จริงๆด้วยตัวของเขาก็จะมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วใครที่ชื่นชอบผลไม้ที่ออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆก็จะชอบผลไม้ชนิดนี้นะคะประโยชน์ของเขานั่นก็คือเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเรานะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคหวัดและภูมิแพ้นอกจากนี้ยังมีวิตามินเอค่ะแน่นอนว่าช่วยบำรุงสายตาของเราใช่ไหมคะช่วยในเรื่องของการมองเห็นในที่สว่างและที่มืดค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะเร็งปอดเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานั้นให้เปล่งปลั่งสดใสและยังช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ก่อนนี้อย่างที่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาส่งเสริมในส่วนของการปลูกในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้การส่งผลไม้แสนอร่อยชนิดนี้นะคะก็มีวางขายทั่วๆไปแล้วทั้งประเทศเลยนะคะก็ส่งไปขายทั้งภาคกลางแล้วก็ตามจังหวัดอื่นๆอีกมากมายเลยแน่นอนว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเหมาะกับการทานเป็นของว่างหรือว่านำจะนำไปใส่สลัดก็ได้เพราะว่าเขามีประโยชน์รสชาติอร่อยแล้วก็มีสารอาหารดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะนำไปฝากใครในช่วงของปีใหม่นี้นะคะใครๆก็ชื่นชอบอย่างที่ได้บอกไปว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของเขาสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ลองดัดแปลงไปทำเป็นอาหารประเภทอื่นก็ได้อย่างที่ได้กล่าวไปอาจจะนำไปใส่ในสลัดนะคะหรือว่าทำเป็นสมูทตี้นะคะหรือนำไปเคลือบช็อกโกแลต
ดก็ลองดูนะคะเผื่อจะได้ทานได้ง่ายขึ้นแต่โดยส่วนตัวคิดว่าทานแบบสดๆอร่อยที่สุดแล้วล่ะค่ะเขาก็จะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยดีนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นอื่นกันต่อช่วงหน้าค่ะ

เมื่อสักครู่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ไปแล้วนะคะช่วงนี้มาดูในส่วนของงาดำกันบ้างค่ะเชื่อว่าคนที่รักสุขภาพไปหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่เลือกในส่วนของงาดำในการที่จะช่วยบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะซึ่งงาดำนั้นก็มีประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวนะคะเป็นหนึ่งในพืชที่เป็นที่นิยมในการผสมอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและมักเป็นตัวเลือกแรกๆด้วยของผู้ที่กำลังดูแลเรื่องของสุขภาพคือเขาจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อัดแน่นนะคะไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะและยังมีแคลเซียมสูงแน่นอนว่าช่วยเสริมสร้างและบำรุงในส่วนของกระดูกด้วยนะคะเขาบอกว่ามีมากกว่านมวัวถึง6เท่าเลยทีเดียวมาดูนะคะว่างาดำนั้นที่บอกว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นสารเซซามินค่ะที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อนนะคะและยังลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดยังมีแคลเซียมสูงที่ช่วยบำรุงกระดูกมากกว่านมวัวถึง6เท่านอกจากนี้ก็ยังมีโอเมก้า3 6และ9ค่ะในการช่วยการบำรุงหัวใจและสมองทั้งยังมีวิตามินอีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณและเส้นผมทำให้ผิวพรรณของเรานั้นดูกระจ่างใสนะคะและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะงาดำนั้นยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะก็เนื่องจากเขามีแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันเหมาะสำหรับทุกวัยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนค่ะและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเขามีสารเซซามินในงาดำเขามีคุณสมบัติค่ะที่ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะทั้งยังช่วยบำรุงผิวและเส้นผมก็เนื่องจากมีวิตามินอีและกรดที่ชื่อว่าไลโนเลอิกนี่แหละค่ะที่อยู่ในงาดำที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยทำให้ผมของเรานั้นดกดำเป็นเงางามนะคะทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดข้อก็ด้วยสารเซซามินนี่แหละค่ะที่ช่วยต้านการอักเสบจึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรครูมาตอยได้ทั้งยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะเนื่องจากเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงก็คือไปช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งตับแต่แม้ว่างาดำจะมีประโยชน์มากเพียงใดก็ตามนะคะการที่เรารับประทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะงาดำมีประโยชน์สูงก็จริงอยู่ถ้าหากว่าเรารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรด้วยขนาดเล็กแล้วก็เบาเขาทานง่ายด้วยใช่ไหมคะผสมกับอาหารอื่นๆได้ง่ายจึงทำให้หลายคนไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องของการทานในเรื่องของปริมาณการทานในแต่ละครั้งนั่นเองแต่งาดำก็จัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงด้วยนะคะเพราะว่างาดำ100กรัมเขาจะให้พลังงานมากถึง700กิโลแคลอรี่ค่ะดังนั้นงาดำจึงมักถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารให้พลังงานต่างๆมากมายนอกจากนี้งาดำก็ยังเป็นอาหารที่มีปริมาณทองแดงค่อนข้างสูงด้วยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราสามารถที่จะกำจัดทองแดงส่วนเกินออกจากร่างกายได้แต่ว่าผู้ป่วยบางโรคค่ะอย่างเช่นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดนะคะทำให้การขับทองแดงออกจากร่างกายนั้นบกพร่องทำให้มีทองแดงสะสมอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นก็คือสะสมเรื่อยๆนะคะจนเริ่มมีอาการต่างๆที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือเขาจะมีอาการทางตับเช่นตัวเหลืองตับโตม้ามโตและก็ตามมาด้วยอาการทางระบบประสาทค่ะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและก็กลืนลำบากเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีไม่มีปัญหาในเรื่องของการกำจัดทองแดงส่วนเกินออกจากร่างกายควรระมัดระวังในเรื่องแค่ของพลังงานค่ะที่เราจะได้รับมากเกินไปเท่านั้นโดยปริมาณของงาดำที่แนะนำในแต่ละวันนะคะควรอยู่ในราวๆวันละ15กรัมหรือประมาณ
หนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วนะคะฉะนั้นอย่าทานมากเกินหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวิธีการทานงาดำให้ได้ประโยชน์ก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดค่ะเพื่อให้น้ำมันงานะคะแล้วก็สารอาหารนั้นดูดซึมได้ง่ายขึ้นอาจจะไปบดหรือว่าปั่นก็ได้งาดำบดนั้นช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้นค่ะอาจจะใช้โรยบนอาหารหรือว่าผสมในเครื่องดื่มก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใส่ในอาหารเช่นผสมในข้าวในสลัดหรือว่าเครื่องดื่มเช่นที่เขาทานกันก็คือน้ำเต้าหู้งาดำนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อวันเพียงพอแล้วนะคะส่วนน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะน้ำมันงาดำสกัดเย็นสามารถนำไปปรุงอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงอย่างเช่นทำน้ำสลัดเป็นต้นนะคะฉะนั้นมีความในส่วนของงาดำแม้ว่าจะมีประโยชน์มากแค่ไหนหรืออาหารประเภทไหนก็ตามค่ะมีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตามก็ควรทานแต่พอเหมาะพอควรไม่ควรมากเกินไปด้วยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่เราจะได้รับประโยชน์เรากลับจะได้โทษแทนนะคะในส่วนตรงนี้พักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ

การเห็นภาพซ้อนมองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันบ้างคะบางคนอาจจะสงสัยว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมคะมีปัญหาสายตาโดยการมองเห็นตัวหนังสือที่ซ้อนกันตามองเห็นภาพซ้อนนะคะแถมบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะกันด้วยนะคะทุกวันนี้เราใช้สายตากันมากขึ้นใช่ไหมคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแถมบางคนยังใช้สายตากันอย่างหนักเลยนะคะบางคนก็เวลาเรียนคือจะขออภัยค่ะแม้กระทั่งในส่วนของนักเรียนก็จะใช้สายตาในการจ้องนะคะตัวหนังสือหรือแม้แต่คนทำงานก็จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งก็ต้องดูโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมคะบางคนแม้กระทั่งเวลาที่เข้าห้องน้ำยังพกในส่วนของแท็บเล็ตโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นก็แน่นอนว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาเนี่ยแหละค่ะบางจังหวะก็อาจจะมีเห็นภาพซ้อนบ้างเห็นตัวหนังสือซ้อนกันบ้างนะคะปัญหาสุขภาพสายตาแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งการมองเห็นภาพซ้อนหรือว่ามองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันนะคะเป็นสาเหตุตั้งแต่ปัญหาสายตาที่เรียกว่าเป็นปัญหาเบาๆไปจนถึงเป็นโรคทางตาที่น่าเป็นห่วงด้วยประการแรกคือสายตาเพลียค่ะการมองเห็นภาพซ้อนหรือว่ามองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันเป็นอาการของภาวะสายตาเพลียที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่นการทำงานที่ต้องเพ่งสายตามากๆหรืออยู่ในสถานที่ที่มีแสงสลัวจนมองไม่ชัดนะคะรวมทั้งการอ่านหนังสือบนรถที่วิ่งอยู่ไม่จัดว่าเป็นปัญหาสายตาที่รุนแรงมากนักนะคะแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าไม่สบายตาพอสมควรได้เหมือนกันนอกจากการมองเห็นภาพซ้อนแล้วยังอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตาหนังตาหนักนะคะมีอาการเคืองตาระคายตาแสบตาน้ำตาไหลหรืออาจจะมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยทั้งนี้ภาวะสายตาเพลียมักเกิดในช่วงเวลาบ่ายค่ะที่เรานั้นใช้สายตาจากช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเมื่อยล้าเหนื่อยล้าสะสมนะคะรวมไปถึงภาวะความเครียดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็การเร่งรีบที่มีส่วนกระตุ้นอาการทางสายตาเพลียได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุนี้ก็ควรพักสายตาและกระพริบตาบ่อยๆระหว่างทำงานด้วยต่อมาคือกลุ่มอาการทางตาเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะจากการศึกษาเขาพบนะคะว่าคนที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นจะมีปัญหาทางสายตาและการมองเห็นประมาณ 75-90% และอีก 20% จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อและกล้ามเนื้อโดยปัญหาทางสายตาจะพบภาวะเห็นภาพซ้อนในสัดส่วน 26% ซึ่งเกิดจากความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อตาค่ะเนื่องจากการใช้สายตามากนั่นเองและหลายคนก็อาจจะมีอาการปวดตาแห้งเห็นภาพมัวปวดศีรษะปวดคอปวดหลังร่วมด้วยเรียกรวมๆว่าเป็นอาการของออฟฟิศซินโดรมนี่แหละค่ะทางแก้ก็คือต้องปรับระดับจอคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งทำงานอยู่ให้มีความเหมาะสมนะคะรวมทั้งปรับความสว่างของจอและแสงไฟในห้องพยายามพักสายตาค่ะด้วยการลุกขึ้นเดินไปมาแล้วก็มองออกไปไกลๆนะคะสักประมาณ 10-20 วินาทีหรือให้กรอกตาไปมาเพื่อที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อลูกตาของเรานะคะต่อมาคือภาวะที่เขาเรียกว่าอาการผิดปกติทางสายตานะคะที่ทำให้มองเห็นภาพซ้อนหรือการมองเห็นตัวหนังสือซ้อนกันโดยส่วนที่เป็นภาพซ้อนจะไม่ชัดเท่ากับภาพแรกที่เราเห็นสำหรับการมองเห็นภาพซ้อนจะมี2แบบก็คือมองเห็นภาพซ้อนเมื่อมองด้วยตาข้างเดียวนะคะซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสายตาเช่นสายตาเอียงกระจกตาโป่งตาแห้งจอประสาทตานั้นผิดปกตินะคะเลนตาเคลื่อนต้อกระจกเป็นต้นแบบที่สองนี่คือมองเห็นภาพซ้อนเมื่อมองด้วยตาทั้งสองข้างเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาค่ะตาเขตาเหล่กล้ามเนื้อตาบาดเจ็บโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG นะคะโรคไทรอยรวมไปถึงโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อการมองเห็นซึ่งควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยนะคะต่อมาคือเรื่องของต้อกระจกค่ะ
การมองเห็นภาพซ้อนเป็นหนึ่งในอาการเลยของโรคนี้นอกเหนือนี้นะคะอาจจะมีอาการตาพร่ามัวมองเห็นเป็นหมอกหรือว่าเป็นฝ้าบางๆเห็นแสงไฟกระจายมองภาพเป็นสีเหลืองหรือว่าสีที่เพี้ยนไปเลยนะคะอาจจะมีค่าสายตาที่เปลี่ยนแบบรวดเร็วต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยผิดปกติซึ่งโรคนี้พบมากในผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีพฤติกรรมในเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มสุราถูกแสงแดดมากๆรวมทั้งการติดเชื้อที่ตาแบบเรื้อรังหรือแม้แต่การได้รับอุบัติเหตุด้วยนะคะในส่วนของต้อกระจกค่ะถ้าหากว่าเราเริ่มมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นตัวหนังสือซ้อนกันนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าสายตาของเรากำลังอ่อนล้าหรือมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นอาการปวดศีรษะบ่อยขึ้นปวดเบ้าตาควรรีบไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกตินี้โดยเร็วเพราะถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ท่านอาจจะมีปัญหาทางสายตาหรือว่ากระทบกับการมองเห็นอื่นๆอย่างเช่นมีอาการตาแห้งตาล้าค่าสายตาที่ผิดปกติไปซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นแย่ลงได้นะคะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะควรพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือ Doba Night Center ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน

0: กองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
2: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: า PEA Contact Center
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ซึ่งตามรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี่นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็ลำปางนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง6สิงหาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศวันนี้นะครับเรื่องของโอกาสในการเกิดฝนร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่6สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ประกอบไปด้วยอุตรดิตถ์ขออภัยนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านและจังหวัดแปะนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิ์ของตัวสิทธิ์ของเปิ้นสิทธิ์ของมูเฮาเลือกประกวดได้2ประเภทได้แก่เพลงคำเมืองและก็เพลงซอร่วมสมัยบ่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปนะครับจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมบ่เกิน5คนก็มีสิทธิ์นะครับชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทนะครับจะหับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3สิงหาคม2569และก็จะประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายนนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ขออภัยนะครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์097-290-2632นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: งสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามหาฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิติ้งนำมือผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจริงใหม่ช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับได้มีการเรื่องของใบสั่งจราจรนะครับหากมีการข้างชำระก็จะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถ้าไผ่นะครับที่ไปต่อภาษีรถพบว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระก็จะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าเพื่อที่จะลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหลือ12คนต่อประชากรแสนคนนะครับซึ่งทางด้านรัฐบาลนะครับโดยทางด้านนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้มีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง 2570โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากรขออภัยนะครับต่อประชากรแสนคนและก็เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติโดยรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะครับโดยได้มีการปรับระบบเพื่อเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและก็มาตรฐานสากลเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่นี่นะครับก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงและก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนที่จะมีการดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญก็ได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตัวนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำความผิดยังบัตรชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังบ่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งข้างชำระก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากที่วันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดและก็ชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังข้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังบ่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

ปราบป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการต่อภาษีต่างๆนะครับถ้าใครมีเรื่องของใบสั่งต่างๆนะครับก็จะมาได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ1 สิงหาคม 2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยนะครับที่มากับในช่วงของหน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคที่มากับหน้าฝนนี่แถมอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับที่มียุงเป็นพาหะนะครับซึ่งทางสคร.จริงใหม่ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคไข้เลือดออกซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะครับก็จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ในช่วงของฤดูการระบาดถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปี2569นี่นะครับจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่อัตราป่วยตายนะครับกลับสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการหากมีไข้สูงต่อเนื่องเกิน2วันก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์และก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบกลุ่มเอ็นเซดนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับก็เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะครับโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียน

เป็นปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่ามีผื่นแดงตามร่างกายบางรายนะครับก็อาจจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกและก็เสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและก็ผู้ที่มีภาวะอ้วนนะครับจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองหรือว่าบุคคลในครอบครัวตัวเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค

0: อย่างรอบด้านส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
2: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรธากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองป่าปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเหล่านั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน

0: มีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรว

0: รุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

หน้าฝนนี้ชุ่มฉ่ำใจแต่ต้องระวังสุขภาพให้ดีนะครับกรมควบคุมโรคเตือนภัย5กลุ่มโรคยอดฮิตที่มากับสายฝนกลุ่มแรกโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่และปอดบวมหลีกเลี่ยงการตากฝนและสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนกลุ่ม2โรคติดต่อโดยแมลงไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายแนะจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่กลุ่ม3โรคระบบทางเดินอาหารอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงเฉียบพลันยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาดกลุ่ม4โรคติดต่อทางบาดแผลโรคฉี่หนูระวังการลุยน้ำขัง

จำเป็นต้องเดินผ่านควรใส่รองเท้าบูทและรีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีและกลุ่มสุดท้ายโรคตาแดงห้ามใช้มือสกปรกขยี้ตาเด็ดขาดครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

นตกทีไรไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูระบาด ทุกทีหยุดวงจรร้ายหน้าฝนด้วยพฤติกรรมง่ายๆ 1. เลี่ยงการเดินลุยน้ำขังด้วยเท้าเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่ทันที 2. กำจัดน้ำขังรอบบ้านอย่าปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

0: ีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะแล้วก็เช่นเคยอีกเหมือนเดิมค่ะสิ่งแจ๊ะแบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะและอีก1ท่านนะคะกูรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพรวมถึงภัยที่อาจจะทำร้ายสุขภาพเราด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องของภัยค่ะแต่ว่าเราจะไปเจาะลึกในส่วนของเรื่องโรคนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่เจนจิราจันสุภาค่ะนักกีตวิทยานะคะเคยสัญญากับคุณผู้ฟังไว้ว่าจะดึงตัวนักกีตมาพูดคุยกับแมลงที่เรารู้จักกันดีเราคุ้นชินและเราบริจาคเลือดให้ยุงนะคะบ่อยครั้งมากแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันในรายการนะคะหลายๆครั้งที่เราคุยมันจะอยู่ในส่วนของโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อเนาะหรือว่าโรคไข้มาลาเรียซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่ายุงลายสามารถแพร่โรคไข้เลือดออกให้เราได้นะคะในส่วนของไข้มาลาเรียก็คือยุงก้นปล่องแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของยุงให้มากขึ้นเนื่องจากว่ายุงไม่ได้มีแค่2ชนิดที่หาคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อรู้ทันยุงรู้ทันโรคป้องกันได้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่เจนกันก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องนาน
1: เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นแน่นอน วันนี้เราดึงมาจากเขาเรียกว่าตึกที่เป็นตึกบัญชาการในการเพาะยุงนะคะในการดูแลยุงเหมือนไข่ในหินเลยนะคะแต่ว่าเป็นยุงที่สามารถนำมาจำกัดหรือว่าจัดการยุงชนิดอื่นได้ซึ่งวันนี้เราจะได้คุยกันในรายละเอียดเนาะว่ายุงมีกี่ชนิดนะคะแล้วก็ยุงแต่ละชนิดเนี่ยสามารถแพร่โรคอะไรได้บ้างเนื่องจากว่าที่เราคุยกันมาหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นกับคุณกิฟต์น้องวิวนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของโรคที่มียุงเป็นมหานำโรคแต่โรคอื่นๆที่มียุงก็เช่นกันแต่ทีเนี้ยเราไม่ค่อยรู้จักค่ะว่ายุงเนี่ยมันมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่เจนจะได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขออนุญาตถามคำถามแรกกันเลยละกันว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยมียุงกี่ชนิดแล้วยุงชนิดไหนบ้างที่เราควรทำความรู้จักเนื่องจากว่าเราคุ้นชินเนาะในเรื่องของยุงลายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่านำ3โรคมาแพร่เราแน่นอนนะคะการกำจัดก็5ป.1 ของง่ายที่สุดนะคะแล้วก็อีก1ยุงก็คือยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำโรคของโรคไข้มาลาเรียแล้วทีเนี้ยนอกจาก2ชนิดเนี้ยยังมียุงอีกกี่ชนิดคะพี่เจนคะ
2: ต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะน้องนันว่ายุงในโลกเราอ่ะมีมากกว่าประมาณ 3,500 กว่าชนิดเลยนะในโลกแล้วนะ
1: อันนี้เฉพาะยุงนะคะแมลงที่มีชื่อว่ายุง
2: ใช่ค่ะแล้วในประเทศไทยอ่ะจะมียุงประมาณ400ถึง450ชนิดอาจจะมากกว่านั้นเนาะและแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่กัดคนแล้วที่น้องนันถามว่าประชาชนควรรู้จักยุงชนิดไหนบ้างเนา
1: ะ
2: ก็จะมีอยู่4ชนิดที่ประชาชนควรรู้จัก
1: หลักๆเลย
2: ค่ะตัวหลักๆเลยก็คือยุงลาย
1: ค่ะ
2: พระเอกของโลกเลยของโรคไข้เลือดออกตัวที่2คือยุงก้นป่อง
1: ค่ะ
2: เป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียเน
1: า
2: ะ
1: เราคุยกันไปแล้วบ่อยด้วย2ชนิดนี้นะคะ
2: ต่อไปจะเป็นยุงเสือยุงเสือจะเป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตัวสุดท้ายคือยุงลำคานซึ่งแน่นอนละว่ามันชื่อมันลำคานจริงๆอ่ะเวลามันกัดเราเนาะแต่จริงๆก็เป็นพาหะนำโรคของไข้สมองอักเสบ JE ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงยุงอะค่ะเราอะไม่ได้กลัวยุงหรอกแต่เรากลัวเชื้อที่มันมากับยุง
1: ใช่
2: เนาะค่ะ
1: เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยพบมากที่สุดก็คือยุงลายนี่แหละไข้มาลาเรียเนี่ยยังอยู่ในส่วนของแถบชายแดนหรือตามป่าเขานะคะซึ่งยุงลายเนี่ยเป็นยุงที่หากินในเมือง

0: เป็นยุงอินเตอร์มากเลยอันเนี้ยคอนโดสูงแค่ไหนก็ขึ้นได้นะคะซึ่งยุงลายก็จะมีลักษณะเฉพาะมันตัวของมันเป็นยังไงบ้างคะพี่เจนคะอันนี้ขออนุญาตเล่าแบบละเอียดแล้วกันเพราะทุกครั้งที่เราคุยเนาะส่วนมากเราก็จะเจาะลึกเรื่องโรคแต่วันนี้ค่ะเราอยากให้คุณฟังได้รู้ว่ายุงจริงๆแล้วที่เป็นผ่านนำโรคที่มากัดเราดูดเลือดเราแล้วแพร่โรคให้กับเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงแล้ววัฏจักรของมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยุงลายลักษณะของมันจะแตกต่างจากยุงลำพานจากยุงก้นป่อง คือตัวมันจะเล็กแล้วมันจะลายเลยค่ะตรงขาตรงท้องมันจะลาย
0: มองได้ง่าย
1: มองได้ง่ายแล้วก็ตัวเล็กมากค่ะกัดเราปุ๊บเราไม่รู้สึกตัวนะเมื่อไหร่ที่เลือดเต็มท้องนู่นนะคะเราถึงจะรู้สึกตัว
0: อันนี้หมายถึงว่าจุดเด่นเฉพาะยุงลายที่มันอยู่กับเราทุกๆวันแล้วยิ่งหน้าฝนแบบนี้การแพร่ระบาดของมันเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังคะยุงที่ตัวเล็กๆแล้วเวลาดูดเลือดหรือว่าเป็นอมหิตในการกินเลือดของเรานะคะเราจะสังเกตได้ว่าเวลามันท้องมันตึงเพราะเลือดเราเต็มแล้วเราจะรู้สึกว่ามีอะไรมากัดเราหรือว่าดูดเลือดเราใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทีเนี้ยมันจะหากินยังไงคะแล้ววัฏจักรของยุงลายเป็นยังไงบ้าง
1: วงจรชีวิตของยุงลายจะมีอยู่4ระยะเนาะมีระยะไข่ลูกน้ำตัวโม่งแล้วก็ตัวเต็มวัยซึ่งในระยะวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันเท่านั้นอันนี้ถึงเป็นที่มาของเวลาเรารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเราต้องกำจัดทุกๆ7วันหรือทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะน้องนัน
0: ค่ะอันนี้วัฏจักรของยุงลายซึ่งออกหากินในช่วงของ
1: เวลาก
0: ลางวันเท่านั้นอันนี้ยังมีข้อสับสนอยู่เพราะว่ามีคำถามเกิดขึ้นในรายการใน 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะในเรื่องของยุงที่ออกหากินในหัวค่ำมันอาจจะเป็นข้อเข้าใจผิดก็ได้ว่าเอ๊ะในช่วงของหัวค่ำเนี่ยสามารถเป็นยุงที่แพร่โรคไข้เลือดออกได้ไหมหรือว่าเป็นยุงชนิดไหนอันนี้ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีคำถามหลายครั้งมากในเรื่องของยุงหัวค่ำเพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าบางคนเนาะกลางวันเนี่ยก็ทำงานนะคะอยู่ในที่โล่งแจ้งหรืออยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็อาจจะไม่ได้สัมผัสหรือว่าได้เจอตัวน้องยุงแหละแต่พอกลับบ้านในช่วงของโพเพเนี่ยมันจะมียุงชนิดหนึ่งแหละที่ออกมาหากินนะคะซึ่งยุงตัวนี้ค่ะมันมีชื่อว่าอย่างไรมั่งหรือว่ามันเป็นตัวอะไร
1: ยุงจริงๆแล้วอะยุงลายอะมันระยะเวลาการกัดของมันจริงๆอ่ะช่วงเวลาการกัดอ่ะจะเป็นกลางวันค่ะแต่ถ้าตอนหัวค่ำเวลาเราที่เรานั่งกินหมูกระทะกันนั่นน
0: ่
1: ะอันนั้นน่ะจะเป็นยุงลำพานค่ะเราสังเกตได้เลยว่ายุงมันจะตัวโตบางทีมันจะมียุงอยู่2ชนิดยุงแม่ไก่ยุงแม่ไก่ก็คือยุงตัวโตๆแล้วมันจะมีลักษณะลายๆเหมือนยุงลายเลยแต่เราสามารถแยกได้เพราะว่าตรงขามันไม่ลาย
0: อ๋ออันนี้คือข้อสังเกตเลยนะคุณผู้ฟังค่ะว่ายุงลายหากินกลางวัน
1: ใน
0: ส่วนของโพเพหรือหัวค่ำหรือว่าช่วงค่ำที่เรานั่งกินข้าวทำกิจกรรมกลางแจ้งกันตอนเย็นหรือว่าที่บ้านที่มันอาจจะมุมอับอะไรก็แล้วแต่มันชื่อยุงลำคาญหรืออีกตัวหนึ่งคือยุงแม่ไก่
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะของมันคล้ายกันนะ
1: คะ
0: มีลายเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ายุงลายจะตัวเล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยุงแม่ไก่จะตัวใหญ่กว่าแต่ที่สำคัญลักษณะของมันเวลาเราตบแล้วเนี่ยคะถ้าเราอยากศึกษานะอันนี้แนะนำนิดนึงว่าถ้าอยากศึกษาก็สามารถนำซากน้องนะคะมาเปรียบได้ใช่ไหมพี่เจนหาก็คือดูที่ขาของมัน
1: ดูที่ขาค่ะยุงลายนี่จะขาลายแบบเห็นชัดเจนมากเลย
0: ขาลาย
1: ขาลาย
0: ตัวเล็ก
1: แต่ยุงแม่ไก่นี่ตัวใหญ่ขาไม่ลาย
0: อันนี้ไขข้อข้องใจไปหนึ่งเปราะนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเราก็มองว่ามันเป็นยุงลายหมดเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตอะไรที่แบบว่าละเอียดมากเพราะว่าเราเห็นเป็นยุงเราก็นั่นแหละค่ะจำกัดจัดการก่อนที่มันจะมาแพร่โรคให้เรานะคะเพราะว่าเวลาเราเกิดโรคหรือว่าติดโรคไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้ปวดข้อซิก้าอะไรต่างๆนานามันเกิดผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยนำเรื่องยุงนี่แหละมาคุยกันอย่างละเอียดและชัดเจนผ่านไปแล้ว2เขาเรียกว่า2ชนิดเนาะยุงลายยุงแม่ไก่หรือว่ายุงลำคาญนะคะแล้วชนิดต่อไปค่ะพี่เจมส์ค่ะ
1: ยุงก้นป่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียยุงก้นป่องอ่ะจะมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถบในป่าในป่าในบริเวณโขดหินน้ำที่อยู่ข้างซอกโขดหินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในถ้าอยู่ในเมืองในชุมชนอ่ะเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีโรคไข้มาลาเรียมาระบาดเพราะว่ามันไม่มีพาหะนำโรคค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นยุงเสือยุงเสือเนี่ยส่วนมากจะเป็นจะมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถวแถวแถบชายแดนนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นมาแถวแถวภาคใต้แล้วก็ภาคถ้าภาคเหนือของเราก็จะเป็นแบบที่ชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนพม่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: คืออยู่แถบระหว่างชายแดนก็คือป่าดิบชื้นอาจจะเป็น
1: ป่าพลุ
0: ป่าพลุป่าเต็งรังเนาะที่มันมีน้ำ
1: ไม่ใช่ป่าเต็งรังค่ะนั้นจะเป็นป่าเป็นป่าที่มีน้ำซึมน้ำซับอย่างนี้ตลอดเวลา
0: คือป่าที่อุดมสมบูรณ์
1: ใช่
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าอาจจะมีลำน้ำและมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เนาะในการเจริญเติบโตของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชนิดนี้ที่มีชื่อว่ายุงเสือนะคะลักษณะตัวมันเป็นยังไงคะพี่เจนค่ะยุงเสือ
1: ย
0: ุ
1: งเสือนี้จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลตรงเกล็ดตรงปีกตรงตัวตรงขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลจะไม่เหมือนยุงลายนี่จะมีสีดำขาวแต่ถ้ายุงเสือนะคะจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยแต่ตัวมันสวยนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะอย่าเพิ่งหลงกับรูปลักษณ์ของมันนะคะยุงเสือจะมีสีน้ำตาลเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะตรงเกล็ดปีกเกล็ดตรงอกตรง
0: คือจะมีลักษณะเฉพาะคือมันจะมีเกล็ดรอบตัวที่อาจจะวิบวับเล่นแสงเหมือนแมลงทั่วไปที่อาจจะมีสีสันในการล่อไฟหรือเล่นไฟนะคะแต่ว่ายุงเสือไม่ได้ปลอดโรคนะคะยุงเสือสามารถเป็นยุงที่นำโรคมาสู่เราได้เหมือนกันนั่นก็คือโรคอะไรคะพี่เจนคะ
1: โรคเท้าช้างค่ะ
0: โรคเท้า
1: ช้าง
0: ไม่ได้ยินนานมากแต่มันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา
1: ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้หายากละค่ะไม่ค่อยมีละค่ะ
0: เนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเทคโนโลยีแล้วก็การกำจัดโรคนี้ไปนะคะแต่ว่ายุงเสือยังมีนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ยังมีพาหะนำโรคอยู
0: ่เอาเป็นว่ายุงเสืออาจจะไม่ได้แพร่โรคให้กับคนในเมืองหรือว่าในพื้นที่ที่มีการพัฒนานะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในแถบชายแดนหรือป่าที่มีความอุดมสมบูรณ
1: ์ใช่
0: ป่าที่มีแม่น้ำเนาะ
1: น้ำซึมน้ำซับ
0: น้ำซึมน้ำซับหรือว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะไปแล้วค่ะยุงเสือต่อไปเป็นยุงอะไรคะพี่เจนค่ะ
1: ก็จะเป็นยุงก้นป่องเนาะยุงก้นป่อง
0: ไปแล้วไข่มาลาเรีย
1: ค่ะละ4ชนิด
0: ก็มีในส่วนของ
1: ยุงลาย
0: ยุงก้นปล่องยุงแม่ไก่
1: หรือยุงลำคา
0: ญแล้วก็ยุงเสือ4ชนิดนี
1: ้ชนิดนี้
0: ซึ่งยุงแม่ไก่เป็นยุงที่ไม่ส่งผลอันตรายต่อเรา
1: ใช่ค่ะแต่ยุงลำพานก็คือจะ
0: ไข้สมองอักเสบ
1: เป็นพาหนำโรคไข้สมองอักเสบ JE
0: ซึ่งยุงลำพานกับแม่ไก่นี่คือคนละตัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่อยู่ในสกุลเดียวก
0: ัน สกุลเดียวกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้แหละค่ะที่อยากจะให้นักกีตะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ฟังค่ะเพราะบางทีแล้วนันเจอคำถามในรายการเหมือนกันว่ายุงแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างยังไงก็ตอบยากวันนี้นักกีตะมาแล้วนะคะซึ่งใครอยากจะสอบถาม ในเรื่องของยุงเนาะสามารถพูดคุยกันได้นะคะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz หรือคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีนนะคะพูดคุยกันได้ในเรื่องของยุงแล้วก็พาหานำโรคต่างๆที่ยุงแต่ละชนิดสามารถแพร่โรคมาหาเราได้มีอีกหนึ่งยุงค่ะที่เพิ่งไปเจอกับนักกีตะตอนงานที่ผ่านมาตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นยุงนะตัวมันใหญ่มากนั่นคือยุงอะไรคะ
1: อ๋อยุงยักษ์ค่ะ
0: อันนี้คือมันมีนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งนันเองก็แปลกใจว่าเอ๊ะยุงชนิดเนี้ยมันไม่ดูดเลือดคนแต่มันสามารถทำลายวัฏจักรยุงด้วยกันได้
1: ใช่
0: อันนี้ขออนุญาตให้พี่เจนแนะนำคุณผู้ฟังสักนิดนึงแล้วก็บอกลักษณะมันหน่อยละกันเผื่อคุณผู้ฟังเจอนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่านำยุงตัวเนี้ยมาทำลายวัฏจักรยุงชนิดอื่นด้วย
1: ยุงยักษ์อะค่ะยุงยักษ์นี้เป็นยุงที่เขาเรียกว่าเป็นตัวห้ามน้องนานเป็นยุงที่ลูกน้ำของยุงยักษ
0: ์
1: จะกินลูกน้ำยุงลายซึ่งเราจะเห็นเลยเวลาที่ตึกกีตะก็มีนะเราเอา
0: ใครอยากเห็น
1: ก็อยากเห็นเอาลูกน้ำยุงลายอะค
0: ่ะ
1: มาใส่ตรงเป็นอาหารของลูกน้ำยุงยักษ
0: ์
1: ทุกวันนี้นะแล้วแบบเวลามันกินอะคือมันจะกัดเลยจะกัดแล้วก็แบบค่อยๆกินไปเลยค่ะแล้วก็ลูกน้ำของยุงยักษ์จะตัวใหญ่มาก
0: จริง
1: บางทีชาวบ้านเห็นอะเขาก็จะบอกเอ้ยยุงอะไรทำไมมันน่ากลัวจัง
0: มันตัวใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือตัวม่งของนางเนี่ยคือใหญ่กว่าตัวม่งยุงลายเนี่ยประมาณ 20-30 เท่าได้อันนี้คือยืนยันได้นะคะเนื่องจากว่าทางตึกกิตวิทยาของเราเนี่ยหรือว่านักกิตของเราเนี่ยได้เลี้ยงจริงๆเพราะว่าจะเอามาศึกษาด้วยแล้วก็เป็นยุงที่สามารถทำลายลูกน้ำยุงชนิดอื่นๆได้เพราะเขามีวัฏจักรในการทำลายในตัวเองเนาะก็คือเอายุงสมมุติว่าลูกน้ำของยุงลายเอามาเป็นอาหารของตัวนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเขาอยากได้พันเนี่ยเราสามารถมีให้เขาได้ไหมพี่เจน
1: การเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะมันน่าจะแตกต่างกับการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งในห้องปฏิบัติการ
0: อ
1: ่ะเราจะควบคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปธรรมชาติมันก็อาจจะมีแบบตายบ้างเงี้ยค่ะอาจจะรอดชีวิตแค่แบบ10ตัวอาจจะแค่เหลือ1ถึง2
0: แต่มันมีใช่มั้ยคะในสิ่งแวดล้อมคือข้างนอกก็ยังมีใช่มั้ยอันนี้เราจะหาเจอได้ที่ไหนคะยุงยักษ์เนี่ย
1: ที่พี่เจอนะพี่เจอในยางรถยนต
0: ์อ๋อ
1: จะอยู่ร่วมกันกับยุงลายเลยแล้วสังเกตว่าถ้ายางรถยนต์วงไหนอ่ะที่มียุงยักษ์อยู่อ
0: ่ะ
1: ยุงลายจะไม่มี
0: จะไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะคะเกิดว่าเห็นตัวโม่งใหญ่ๆอันเนี้ยให้สังเกตก่อนว่าเป็นยุงยักษ์หรือยุงลายนะคะเพราะบางทีแล้วเราไม่ได้เป็นนักกีตะเนาะเราก็เลยไม่ทราบว่ายุงอ่ะแต่ละชนิดอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววัฏจักรของมันอ่ะแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งวันเนี้ยเราได้ความรู้ใหม่ๆเลยว่ามันยังมียุงยักษ์ซึ่งเป็นยุงที่สามารถทำลายวัฏจักรยุงชนิดอื่นๆได้ด้วยการกินตัวดุกดิกหรือลูกน้ำนะ
1: คะ
0: เนาะอันเนี้ยถามว่าแหล่งธรรมชาติมีไหมมีนะคะไม่ใช่มีเฉพาะที่เราเพาะเนาะแต่จริงๆแล้วแหล่งธรรมชาติก็ยังมีแล้วก็ยังเจอในส่วนของยุงยักษ์อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สรุปแล้ววันนี้เราได้ทำความรู้จักในเรื่องของยุง5ชนิดด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ชนิดสุดท้ายเนี่ยเป็นชนิดที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่เพราะว่าเรามองว่ายุงอ่ะมันจะต้องเป็นพาหะนำโรคทั้งหมดเนาะแต่ว่ามันก็ยังมียุงดีนะคะขออนุญาตใช้คำว่ายุงดีแล้วกันเนาะที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วเป็นวัฏจักรก็คือมาทำลายยุงชนิดอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะพี่เจนขาก่อนที่เราจะไปพักเบรกค่ะขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของยุงลายกันก่อนแล้วกันว่าทำไมในช่วงเนี้ยไข้เลือดออกถึงระบาดบ่อยมากแล้วมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นกราฟเส้นเนาะโรคไข้เลือดออกจะพบสูงมาก
1: ค่ะคือตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าสภาพอากาศของเราอะมันเกิดการแปรปรวนนู่นนั่นนี่แล้วเมื่อมีเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นทำให้เกิดอะไรนะเกิดแหล่งน้ำขังของยุงเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็โลกร้อนขึ้นทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้วงจรการเกิดยุง
0: ค่ะ
1: จาก 7-10 วันอาจจะลดลงเหลือแค่ 4-5 วัน
0: วัฏจักรของมันอาจจะเปลี่ยนไปได้
1: ใช่ค่ะแล้วเชื้อไวรัสในตัวของมันก็จะพัฒนาเร็วขึ้นก็จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็สามารถพบเจอได้แต่จริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยเท่าที่คุณกิฟต์มาคุยกับเราในรายการก็คือมันแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าทำไมเราเจอกันในช่วงของฤดูฝนเยอะเพราะว่ามันเป็นการแพร่พันธุ์ของมันที่อาจจะเจอน้ำขังเนา
1: ะ
0: ซึ่งยุงลายจะไม่วางไข่ในน้ำไหล
1: ไม่วางไข่ในน้ำไหลไม่วางไข่ในน้ำสกปรก
0: อันนี้หายห่วงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอันวันไหนที่มีน้ำขังอย่างเช่นตุ่มน้ำใสๆอันนี้ไม่รอดนะคะคุณผู้ฟังค่ะยางรถยนต์อย่างที่พี่เจนบอกว่ายางรถยนต์เนี่ยก็เวลาฝนตกแล้วน้ำมันขังข้างในเนาะมันก็ไม่มีอะไรปนเปื้อนมันก็ใสอันนี้ยุงก็ชอบเหมือนกันนะคะเฉพาะยุงลายนะคะย้ำว่าเฉพาะยุงลายเนาะเพราะบางทีแล้วหลายท่านที่รับทรายไปแล้วยังมีความเข้าใจผิดๆในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่ายุงลายเนี่ยวางไข่ในท่อระบายน้ำในแหล่งน้ำไหลจริงๆแล้วไม่ได้วางไข่ใน2แหล่งนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวพี่เจนก็จะมาแนะนำอีกทีว่าการใช้ทรายที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะหรือการดูแลเนาะว่าเราจะปลอดยุงยังไงนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
1: 5ป1ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ป ที่1ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ป ที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
2: ป ที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบู่ลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป ที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2: ป ที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดผ้าชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
2: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออกไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: หน้าฝนนี้ชุ่มฉ่ำใจแต่ต้องระวังสุขภาพให้ดีนะครับกรมควบคุมโรคเตือนภัย5กลุ่มโรคยอดฮิตที่มากับสายฝนกลุ่มแรกโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่และปอดบวมหลีกเลี่ยงการตากฝนและสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนกลุ่ม2โรคติดต่อโดยแมลงไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายแนะจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่กลุ่ม3โรคระบบทางเดินอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงเฉียบพลันยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาดกลุ่ม4โรคติดต่อทางบาดแผลโรคฉี่หนูระวังการลุยน้ำขังหากจำเป็นต้องเดินผ่านควรใส่รองเท้าบูทและรีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีและกลุ่มสุดท้ายโรคตาแดงห้ามใช้มือสกปรกขยี้ตาเด็ดขาดครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ฝนตกทีไรไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูระบาด ทุกทีหยุดวงจรร้ายหน้าฝนด้วยพฤติกรรมง่ายๆ 1. เลี่ยงการเดินลุยน้ำขังด้วยเท้าเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่ทันที 2. กำจัดน้ำขังรอบบ้านอย่าปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหน้าฝนนี้ต้องรอดเริ่มต้นป้องกันได้ที่ตัวเราและครอบครัวหากมีไข้สูงติดต่อกันเกิน2วันรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ไปจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะอย่างวันนี้ค่ะเราก็มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของรู้ทันยุงรู้ทันโรคป้องกันได้นะคะซึ่งเราทราบดีว่ายุงที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วเราคุยกันบ่อยมากนั่นก็คือยุงลายนะคะยุงชนิดต่อไปก็คือยุงก้นปล่องที่เราคุยกันบ่อยแล้ว เรามาเรียนรู้ศึกษาด้วยกันว่ายุง2ชนิดนี้สามารถนำโรคสู่เราได้นะคะแต่วันนี้ค่ะนักกีตาร์ของเรามาพี่เจนของเรามานะคะพูดคุยกับเรายุงถึง5ชนิดด้วยกันมีทั้งยุงที่เป็นผ่านนำโรคกับยุงที่เป็นยุงเขาเรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาตินะคะในการกำจัดยุงชนิดอื่นๆด้วยเนาะซึ่งเราเรียนรู้เรื่องยุงแล้วก็ลักษณะของยุงกันไปแล้วนะคะคราวนี้กลับมาที่ข้อคำถามค่ะพี่เจนค่ะในเรื่องของหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเวลาเราทำความสะอาดบ้านแล้วมันสะอาดแล้วคนในบ้านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความสะอาดตลอดเวลาเนี่ยยังติดโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ไม่ขออภัยโรคไข้เลือดออกนะคะตอนนี้ลามไปถึงโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเนื่องจากว่าหน้าฝนของเราระบาดทุกโรคจริงๆแต่วันนี้เรามาเจาะในเรื่องของโรคที่มากับยุงก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าทำความสะอาดบ้านก็แล้วบ้านปลอดโปร่งก็แล้วแต่ทำไมบุคคลในบ้านยังเป็นไข้เลือดออกอยู่ค่ะ
2: ก็บางทีเนาะเราคิดว่าบ้านของเราอะสะอาดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีลูกน้ำเราอะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ไปแล้วทุก7วันแต่ทำไมเรายังเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ถึงบ้านเราอะจะยังไม่มีลูกน้ำนะน้องนานแต่บ้านข้างๆถ้าเขาไม่กำจัด
1: บริเวณใกล้เคียง
2: ใช่ค่ะบริเวณใกล้เคียงบริเวณสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีภาชนะน้ำขังอยู่ก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอยู่แล้วยุงอะเมื่อมันล่อข้ามเป็นตัวเต็มวัยแล้วมันสามารถบินได
1: ้
2: บินได้ไกลตั้งแต่50-100เมตรเลย
1: ก็คือประมาณ1กิโลไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ประมาณ100เมตรค่ะ
1: อ๋อ100เมตรนะคะ
2: ประมาณ100เมตรซึ่งมันก็ไกลอยู่นะจากบ้านหลังนี้ก็ไปได้หลายหลังอยู่นะ
1: โอ้ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเราไม่คิดว่ายุงอะค่ะมันจะบินได้ไกลขนาดนี้แต่รัศมีของมันไกลมากก็อย่างที่ที่นันได้คุยตอนต้นรายการว่าแล้วอยู่คอนโดสูงทำไมยังมียุงอันเนี้ยเปรียบได้ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่ายุงสามารถบินไปได้นะคะหรือว่าอาจจะเกาะตามตัวของเราติดไปด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเขาถึงบอกว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกการกำจัดแหล่งอ่ะไม่ใช่ว่าทำแค่บ้านชั้นอย่างเดียวต้องทำร่วมกันทั้งชุมชนเลยค่ะน้องนาน
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะในการกำจัดในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนาะบางทีแล้วเรามองว่าบ้านเราสะอาดแล้วบ้านเราปลอดโปร่งแล้วแต่ว่าบริเวณรอบข้างอาจจะเป็นป่าหรืออาจจะเป็นที่รกร้างหรือไม่ได้ทำความสะอาดเลยอันนี้มันก็สามารถแพร่ได้เหมือนกันนะคะเนาะก็ไขข้อข้องใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมบ้านฉันสะอาดแล้วฉันทำความสะอาดบางทีทำทุกวันเลยไม่7วันนะทำลายทุกวันเลยแต่ทำไมบุคคลในบ้านหรือว่าสมาชิกในบ้านยังป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะบางทีแล้วเราต้องกลับมาดูว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเนาะว่าเป็นป่าทึบไหมหรือสภาพแวดล้อมรอบบ้านเขาทำความสะอาดไหมนะคะเนื่องจากว่ายุงชนิดนี้สามารถบินได้ไกลถึง100เมตร
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะบางทีแล้วมันก็ไม่ได้บินหรอกค่ะมันก็เกาะตามตัวเราแต่เราไม่รู้ตัวอันนี้เกาะได้ใช่ไหมพี่เจนคะ
2: เกาะได้ค่ะเกาะได
1: ้แล้วกลับมาบ้านเนี่ยก็อาจจะมาดูดเลือดสมาชิกในบ้านหรือบุคคลในบ้านของเราได้นะคะทีนี้มาดูจะทำอย่างไรให้บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายเรารู้อยู่แล้วแหละ5ปอ1ขอแต่อยากให้พี่เจนย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าจะทำอย่างไรนะคะให้บ้านเราปลอดลูกน้ำยุงลายค่ะ
2: อย่างตอนนี้ถ้าพี่ถามน้องนานกับว่าตอนนี้รอบบ้านของน้องนานอ่ะมีแหล่งภาชนะน้ำขังอยู่กี่จุดน้องนานจำได้ไหม
1: ของบ้านนานเหรอ
2: ใช่
1: เยอะอยู่นะ
2: ใช่
1: เพราะบางทีแล้ว ต้องบอกอย่างนี้ก่อนถึงแม้ว่าเราจะเป็นพื้นปูน
2: อ
1: ะแต่มันก็จะมีอ่างเขาเรียกกระถางต้นไม้ที่เวลาฝนตกอะมันชอบขังอยู่ค่ะพี่เจนคะ
2: จะมีสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามเช่นฝาขวดน้ำที่เราทิ้งไปแล้วมันไปอยู่กลางแจ้งแล้วพอฝนตกลงมา
1: น้ำขัง
2: ใช่ตรงฝาขวดน้ำเล็กๆอะสามารถมีลูกน้ำยุงลายได้
1: อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันเลยที่เพิ่งมีข้อมูลแล้วก็เพิ่งรู้ว่าฝาขวดน้ำดื่มของเราไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ขวดกี่ ml ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคว่ำไปน้ำมันก็ไม่ขังแต่ถ้าเกิดหงายขึ้นมาแล้วมันเป็นฝาที่มันก็จะมีความสูงพอประมาณอ่ะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ถ้าฝนตกหนักน้ำขังแน่นอนนะคะซึ่งยุงลายชอบค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: แล้วก็จานรองกระถางเนาะแล้วก็เป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีขังน้ำถ้าฝนตกลงมาปุ๊บก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้การทำให้บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายอ่ะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เนาะ5ปอ1ขอแล้วอีกมาตรการนึงก็คือ3เก็บ3โลกเ
1: น
2: าะค่ะ3เก็บป้องกัน3โลกเก็บอะไรเก็บบ้าน
1: ค่ะ
2: เก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีมุมอับไม่มีแหล่งเกาะพักของยุงค่ะแล้วก็เก็บที่2ก็คือเก็บขยะไม่ให้มีภาชนะเหลือที่สามารถเป็นที่รองรับน้ำฝนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้นะคะเช่นกระป๋องกะลายางรถยนต์อะไรนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเก็บน้ำเก็บน้ำก็คือปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้เรียบร้อยปิดให้มิดชิดเปลี่ยนน้ำในใจกันภาชนะในน้ำเลี้ยงสัตว์ให้เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมทั้งขัดภาชนะด้วยก็คือ1ขอเมื่อกี้ค่ะ
1: อันนี้คือสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้ามันมีฝนหรือมีน้ำขัง
2: ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องรอมีฝนก็ได้ค่ะ
1: เพราะจริงๆแล้วนะคะยุงอ่ะจะชอบอยู่ที่ยุงลายเฉพาะยุงลายเนี่ยชอบน้ำใส
2: ใช
1: ่แล้วไม่ใช่น้ำเน่าไม่ใช่น้ำไหลผ่านนะคะก็อย่างภาชนะพี่เจนบอกว่าอย่างฝาขวดเนี่ยบางทีเรามองข้ามไปเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะขวดน้ำที่เราบีบแล้วแต่ว่ามันยังเป็นทรงที่สามารถน้ำขังได้
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันอาจจะเป็นแหล่งให้ยุงลายเนี่ยเข้าไปวางไข่แล้วก็เกิดวัฏจักรที่มีวัฏจักรของมันอย่างพี่เจนบอกไปตอนต้นรายการอ่ะเนา
2: ะ
1: และกลายเป็นยุงลายเป็นผ่านน้ำโรคได้นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของยาทากันยุงบ้างค่ะพี่เจนค่ะคือหลายคนอ่ะสงสัยว่ายาทากันยุงอ่ะถ้าใช้บ่อยๆใช้ทุกวันอันตรายไหมคะ
2: ถ้าใช้ถูกวิธีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย.ค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยในระดับนึงค่ะก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายเช่นโลชั่นทากันยุงสเปรย์กันยุงเนี้ยค่ะแล้วก็ทำปฏิบัติตามคำแนะนำข้างฉลากให้เคร่งครัดเลย
1: แล้วเด็กน้อยเนี่ยถ้าเกิดจะสัมผัสผิวอย่างเงี้ยอันตรายไหม
2: เด็กน้อยนี่เขาห้ามใช้ในต่ำกว่าเด็กอายุ4ขวบค่ะ
1: อันนี้ต้องชี้แจงคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าบางทีแล้วอ่ะเราไม่ทราบว่าเด็กกี่ขวบถึงสามารถใช้ได
2: ้
1: เนาะตามหลักความเป็นจริงแล้วต้องมีอายุมากกว่า4ขวบขึ้นไปถึงจะใช้ได้คือทาบริเวณผิว
2: เนาะใช่ค่ะทาบริเวณผิว
1: แต่ถามว่าทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้การป้องกันที่ดีที่สุดจะต้องทำยังไงคะถ้าเกิดว่าเราจะลดอย่างพี่เจนบอกไปเนาะ5ปอ1ขออันนี้ใช้ได้นอนนะคะ3เก็บ3โรคใช้ได้แน่นอนอีกหนึ่งวิธีก็คือนอนในมุ้ง
2: ใช่ค่ะนอนในมุ้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาออกไปในป่าก็ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดอาจจะเอาพกยากันยุงไปทาตรงเท้าตรงมือที่มันโผล่ออกมาจากเสื้อผ้าเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกิดเราทาเสื้อผ้าได้ไหมในส่วนของยาทากันยุงมันป้องกันได้ไหม
2: มันก็สามารถป้องกันได
1: ้ได้อยู่เนาะเพราะบางทีแล้วบางคนเขาแพ้หรือว่าไม่อยากจะให้มันสัมผัสผิวก็สามารถทาบริเวณเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะลองทดลองดูนะคะว่าวันนี้ฉันจะไปล่อยุงสักหนึ่งฝูงหรือหนึ่งตัวก็ได้นะคะลองทายากันยุงดูแต่ว่าต้องเป็นยาทากันยุงที่ได้รับมาตรฐานด้วยนะอย่าแบบว่าเอาแบบที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีอย.มาอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อผิวหนังของคุณผู้ฟังได้ด้วยเช่นกันเนาะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่เจนค่ะทำไมยุงชอบกัดเฉพาะบางคนอันนี้คำถามเหมือนกันว่าเวลาเราอยู่ด้วยกัน 4-5 คนเนี่ยทำไมฉันโดนกัดอยู่คนเดียวแต่ทำไมเพื่อนฉันไม่โดนกัดเนี่ยเป็นเพราะอะไร
2: ตรงเนี้ยเขาจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่นะ
1: ใช่ไหมคะไม่ใช่เรามโนไปเองนะ
2: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราเลือดหวานนะ
1: อ่าย
2: ุงไม่สามารถแยกรสชาติเหมือนคนเราได้นะ แต่ยุงอ่ะมันจะมีตัวรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกซึ่งคนตัวใหญ่ๆหรือคนที่กำลังออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะปล่อยก๊าซตัวนี้ออกมาเยอะมากกว่าคนปกติยุงก็เลยจะชอบลุมคนคนประเภทนี้อะค่ะ
3: ก๊าซอะไรนะคะขอย้ำอีกที
2: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมา
3: อ๋อเวลาเราหายใจเข้าออก
2: ใช่
3: ยุงมันก็จะเหมือนมีตัวจับปฏิกิริยาของยุงอยู่วัฏจักรของยุงอยู่
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจว่ายุงที่กัดเฉพาะบางคนไม่กัดเพราะเลือดหวานมั่งกรุ๊ปเลือดว่าไม่ใช่นะคะคุณระวังค่ะแต่ว่ามันมีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์และเขาทดสอบเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการเขาเรียกว่าคลายเนาะหรือว่า
2: คลายก๊าซ
3: คลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการหายใจของเรานี่แหละ
2: ค่ะ
3: อันเนี้ยมันเป็นข้อที่แบบว่าหลายคนสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะทำไมนั่งกินหมูกระทะด้วยกันหรือว่านั่งกินข้าวหรือว่านั่งทำกิจกรรมด้วยกันแล้วทำไมฉันถูกกัดแต่อีกคนนึงอ่ะอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วไม่ถูกกัดนะคะก็มันก็จะมีข้อสงสัยอย่างที่พี่เจนบอกไปว่าบางคนก็เลือดหวานมั่งกรุ๊ปเลือดมั่งนะคะจริงๆเราไม่ใช่เนาะก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยนั่นก็คือการคลายก๊าซของตัวบุคคลด้วยระบบทางเดินหายใจของเรานี่แหละนะคะ
2: แล้วก็จะมีแบบกลิ่นตัวมีเหงื่ออะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะค่ะความร้อนของร่างกายบางคนก็แบบกินแรงกินเหงื่อแรงอันนี้ก็สามารถดึงดูดยุงมาได
3: ้อ๋อก็คือเขาเรียกว่ากลิ่นแต่ละคนอ่ะจะมีกลิ่นเฉพาะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่
3: บางทีอาจจะมีกลิ่นหอมบางทีก็อาจจะแบบมีเหงื่อเยอะมันอาจจะเป็นจุดดึงดูดให้ยุงเข้าหาได้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะไม่ใช่เลือดเราหวานนะคุณผู้ฟังคะมันเป็นปัจจัยรอบข้างปัจจัยรอบด้านแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดนั่นเองก็ยังหาคำตอบข้อนี้ไม่ได้จนพี่เจนมาพูดนี่แหละว่ายุงอ่ะจะกัดเฉพาะบางคนก็ไม่ถูกกัดเพราะว่าร่างกายเขาอาจจะไม่มีกลิ่นที่ยั่วยวนหรือว่าเวลาเขาหายใจออกก๊าซคาร์บอนเขาอาจจะไม่เยอะพอเ
2: นาะประมาณนั้นค่ะ
3: อันนี้ไม่ใช่เลือดหวานนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครเข้าข้องใจได้เลยค่ะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะพี่เจนอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างค่ะ
2: อยากฝากว่าถึงแม้ว่ายุงอ่ะมันจะตัวเล็กนะแต่โรคที่มันนำมาด้วยร้ายแรงมากเลยน้องนานการป้องกันที่ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่รอให้หน่วยงานมาพ่นสารเคมีนะแบบว่าใกล้จะหน้าฝนแล้วให้หน่วยงานมาพ่นสารเคมีหน่อยแบบนี้ค่ะคือแต่เราอ่ะจะต้องป้องกันตนเองก่อนโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะเริ่มได้ที่ตัวเรา
2: ใช่ค่ะ
3: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะจะเจอได้ใหม่สุขหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โรคไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายตัวจิ๋วโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
6: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
7: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงิน

0: ระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทางนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
5: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
4: พบปัญหาการจราจรโทร1197
6: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหลังจากที่เราไม่เจอกันมา3วันค่ะมาพบกันวันนี้นะคะกับวันศุกร์วันแห่งความสุขค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วก็วันแห่งความสุขแล้วนะคะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2569ด้วยนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะเข้าสู่เดือนสิงหาคม2569นะคะแล้วก็ในเดือนหน้านี้เนี่ยก็มีวันสำคัญด้วยนะคะก็มีวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะก็หลังจากที่อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เนี่ยลาหยุดก็มีนะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันหยุดราชการเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์วันนี้วันเปิดทำการค่ะแต่ว่าอาจจะมีหลายท่านนะคะที่บอกว่าขอลางานอีกหนึ่งวันเพราะว่าจะได้หยุดติดต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยนะคะโอ้โหหลายวันเลยนะถ้าหากว่าหยุดมาตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหนะคะหรือมีหลายท่านนะลาวันจันทร์ก่อนหน้าอีกนะคะแล้วก็ลาวันนี้อีกโอ้โหหยุดยาวไปกันเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะและก็หน่วยงานในสังกัดเรายังคงปฏิบัติหน้าที่นะคะในทุกๆวันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะต้องบอกว่าตำรวจนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะตลอดเวลาหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะในทุกๆเรื่องสายด่วน191เนี่ยก็พร้อมรับสายเลยนะคะแล้วก็พร้อมจะประสานนะคะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะก็เข้าดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะได้พยากรณ์อากาศบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทางนี้เนี่ยก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงค่ะก็ตอนนี้นะคะในพื้นที่ภาคเหนือก็อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ในวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและลำปางค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้มีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์นะคะในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายนะคะซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากในเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราค่อยต่อสายนะคะไปสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงต้องเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการที่จะมีในเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยนะคะที่ดินที่อุ้มน้ำสะสมมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโค่นนะคะหรือไม่ก็กิ่งไม้หักนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของดินสไลด์ดังนั้นนะคะก็นำเรียนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ขับรถนะคะแล้วก็ไปประสบเหตุดังกล่าวนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะผ่านสายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะซึ่งต้องบอกว่าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะคะซึ่งอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะท่านโทรแจ้ง191นะคะก็ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เนี่ยนะคะก็จะรับสายแล้วก็มีการสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารนะคะซึ่งก็เป็นแบบเรียลไทม์ไปยังหน่วยที่เป็นจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะก็อย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นชุดจิตอาสาภัยพิบัตินะคะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วของทุกสถานีตำรวจเนี่ยก็จะรีบไปให้ความช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถในช่วงนี้นะคะแต่หากมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะ191นะคะก็มีคู่สายเพียงพอที่จะรับสายจากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะก็ย้อนไปนะคะวันพุธแล้วก็วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันพุธเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันพฤหัสนะคะเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีนะคะเป็นวันเข้าพรรษาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็จะมีข้อกฎหมายนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงของในแต่ละวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะยังคงมีข้อยกเว้นด้วยนะคะสำหรับโรงแรมนะคะซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือว่าสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตนะคะอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าหากว่ามีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่กำหนดเนี่ยนะคะก็สามารถที่ยังคงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่นะคะที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะก็คือเงื่อนไขเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นนะคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษานะคะ5วันนี้เนี่ยถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ข้อกฎหมายนะคะจะต้องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าก็ได้รับการยกเว้นนะคะหากว่าเป็นการจำหน่ายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะในสนามบินสถานบริการตามกฎหมายสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาตินะคะก็ตาม5ข้อนี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะคะให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ต้องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะย้อนไปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็พอจบเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะรับทราบว่าตอนนี้นะสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายได้ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าย้อนไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านเลยนะคะก็ได้อิ่มอกอิ่มใจได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญนะคะไหว้พระที่วัดนะคะแล้วก็พอได้ทำบุญแบบนี้นะคะตลอด2วันนะคะก็ทำให้อิ่มอกอิ่มใจนะคะมีความสุขกายสุขใจดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะขออนุญาตเปิดเพลงซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาสักหนึ่งเพลงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเพลงที่นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะชื่อเพลงพระผู้มีนะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่คุณแม่แก้วนะคะคุณแม่ของน้องณเดชน์ที่เป็นดารานะคะ
เขาเป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็ร่วมขับร้องเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพลงทางพระพุทธศาสนาที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็มีความสุขใจสบายใจนะคะก็เพื่อเป็นการย้อนไป2วันที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็ขออนุญาตเปิดบทเพลงพิเศษเพลงนี้นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็จะสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงพระผู้มีนะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่คุณแม่แก้วนะคะคุณแม่ของน้องณเดชนะคะคูกิมิยะนะคะซึ่งเป็นดาราชื่อดังเนาะนะคะคุณแม่แก้วก็ได้แต่งเพลงนี้นะคะขับร้องด้วยพร้อมกับคุณต้นกล้าดารุธนะคะก็เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะที่เราหยุดเดินไป2วันที่ผ่านมานะคะทางรายการก็มีเพลงเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเพราะๆนะคะฟังให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขใจนะคะก็เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วสบายใจมากๆเลยนะคะค่ะคุณฟังค่ะตอนว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจเอกพงษ์ทัศน์เจริญปิชยาพงษ์นะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกพงษ์ทัศน์เจริญปิชยาพงษ์ครับผู้กำกับแม่อายครับผมครับ
0: ค่ะท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะก็เพราะว่าทราบว่าในช่วงวันที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากในเรื่องของอุทกภัยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ค่ะ
1: ครับก็สำหรับอุทกภัยที่ผ่านมานะครับช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคมนะครับก็มีฝนตกนะครับเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับจำนวนมากแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับมีทั้งหมดที่รับผลกระทบก็เป็นเขตตำบลแม่อายนะครับที่หมู่6นะครับหมู่8หมู่9นะครับคือบ้านห้องน้อยห้องเหนือแล้วบ้านป่าบงใต้นะครับตอนนี้น้ำได้ลดลงหมดแล้วนะครับก็ได้จัดชุดจิตอาสานะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งกั้นกระสอบทรายเป็นแนวนะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าทะลักอีกรอบนะครับหากมีฝนตกชุกครับในส่วนของตำบลแม่อายครับและมะลิกานะครับในเขตเทศบาลแม่อายนะครับส่วนที่มีดินสไลด์นะครับจะเกิดอยู่ในช่วงถนนสายฝางแม่สลักนะครับกม.ที่30ถึง31นะครับเขตบ้านเมืองน้อยตำบลแม่นาวางนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นถนนเรียบไหลเขาแล้วก็มีดินสไลด์นะครับระยะทางประมาณสัก20-30เมตรนะครับตอนนี้ทางประสานทางอบต.นะครับทางอบต.แม่ตะวางเนี่ยได้นำนะครับรถนะครับแมคโครมาจัดการเปิดช่องทางตอนนี้ใช้ได้1ช่องทางนะครับแล้วก็มีทำแนวกั้นไว้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับตอนนี้ก็สามารถผ่านได้แต่ว่าผ่านได้แค่1ช่องทางครับ
0: ดังนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงจะมีในเรื่องของฝนตกอยู่นะคะพุ่งกลับค่ะ
1: ครับยังตกต่อเนื่องแต่ว่ายังก็ค่อยอ่อนกำลังลงแล้วครับก็ดีขึ้นครับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันครับ
0: ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางนะคะผ่านในพื้นที่อำเภอแม่อายอยากให้ทางท่านผู้กำกับนะคะช่วยแนะนําเป็นพิเศษว่าเอ๊ะควรจะระมัดระวังในส่วนของช่วงเส้นทางไหนบ้างค่ะ
1: ก็ตอนนี้ที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นถนนสายฝางแม่สลักนะครับตามที่ได้รายงานสักให้ทราบสักพักแล้วครับแล้วก็มีถนนขึ้นดอยลางนะครับที่เกิดปัญหาเมื่อครั้งก่อนนะครับก็สภาพก็ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ถนนทางอ้อมอยู่ครับก็ประสานงานกับผู้รับเหมานะครับเพื่อที่จะดําเนินการให้ใช้ได้นะครับตอนนี้มีการเปิดถนนเป็นทางเลี่ยงนะครับเป็นทางเลี่ยงเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางนั้นได้แต่ก็ยังถือว่ายังไม่สะดวกนักแต่ก็พอจะผ่านไปได้แล้วครับสำหรับรถเล็กนะครับกับรถจักรยานยนต์ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่มีรายงานในเรื่องนี้ไหมคะ
1: อุบัติเหตุของเรายังไม่พบนะครับยังไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่ามีการใช้ความระวังนะครับเนื่องจากสภาพที่ดินเป็นโคลนแล้วก็น้ำเข้ามาในถนนนะครับส่วนถนนสายหลักยังใช้ได้ปกติครับเส้นทางจากฝางไปทางเชียงรายผ่านแม่จันเนี่ยยังปกติครับไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับครับตำรวจเพื่อปลดทราบครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะที่ไม่มีรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังในการขับรถในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่อกันด้วยนะพุ่งกลับใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันค่ะอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ต่อกันอาจจะเป็นทั้งอำเภอแม่อายอำเภอฝางต่างๆนะคะก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราไม่มีรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุค่ะค่ะก็ทางท่านผู้กำกับนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังเพิ่มเติมในช่วงนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: ก็ฝากในการขับขี่รถนะครับให้ใช้ความระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกมาตลอดเวลานะครับก็ขับขี่ด้วยความระวังเพื่อความปลอดภัยให้ถึงจุดหมายทุกท่านทุกคนครับท่องเที่ยวให้สนุกครับในวันหยุดยาวนี้ครับ
0: ค่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่อำเภอแม่อายตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่หรือเปล่าคะ
1: ตอนนี้หยุดไปแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะดีจังเลยนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยถึงแม้ว่าในพื้นที่อำเภอแม่อายนะคะจะมีพี่น้องประชาชนประสบกับในเรื่องของอุทกภัยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตำรวจแม่อายเนี่ยนะคะมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะ
1: ครับยินดีรับใช้ทุกท่านครับครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพันตำรวจเอกพงษ์ทัศน์นะคะเจริญปิชยาพงษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณฟังค่ะก็ได้รับทราบข้อมูลโดยตรงนะคะจากท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นนะคะคุณฟังค่ะในทุกๆเส้นทางอย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ตำบลไหนอำเภอไหนนะคะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะขับรถไปเนาะบางทีเราไม่ทราบเลยนะคะว่าจะมีในเรื่องของกิ่งไม้นะคะหักโค่นล้มขวางถนนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของดินสไลด์นะคะแต่ก็สิ่งแรกเลยที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ถ้าหากว่าไปประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะท่านรีบโทรแจ้งเลย191นะคะก็ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลือนะคะทุกที่ทุกเวลานะคะท่านโทรแจ้ง191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็ต้องย้ำว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเป็นข้อที่ต้องเน้นย้ำเพราะว่ากฎจราจรเนี่ยก็คือกฎแห่งความปลอดภัยนะคะโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้1สิงหาคม2569นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นวันแรกนะที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็จะมีความเข้มข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรนะคะก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกละที่เราจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทสำราญมีสุขนะคะสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับและผู้ติดตามทุกท่านครับผม
0: ค่ะสารวัตรสำราญค่ะวันนี้วันศุกร์นะวันแห่งความสุขด้วยแต่ว่าไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดาเพราะว่าเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะมีพี่น้องประชาชนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากเพราะว่ามีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมสำหรับสภาพการจราจรในห้วงเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนวันนี้นะครับผมสภาพการจราจรห้วงนี้ครับเกือบทุกเส้นทางก็ค่อนข้างจะคล่องตัวดีครับผมไม่ว่าจะเป็นถนนสายมหิดลทั้งขาเข้าขาออกรถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องในถนนสาย 108เชียงใหม่หางดงสนามบินรถขาออกก็ค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ดีมาถนนห้วยแก้วแยกลินคำริมานเหมมินปริมาณรถมากครับรถก็เคลื่อนตัวได้ดีตามจังหวะสัญญาณไฟที่แยกลินคำสำหรับถนนสายแก้วนวรัตน์สันเด็กแม่คาวขาออกรถยังมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีสำหรับกิจกรรมต่างๆรวมทั้งอุบัติเหตุในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบด้านการจราจรห่วงนี้ก็ยังไม่มีครับผมในส่วนของการกวดขันวินัยจราจรครับการบังคับใช้กฎหมายทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรจอดในเขตห้ามก็เพื่อความปลอดภัยขับขี่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรสำหรับข้อมูลการจราจรวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หลายท่านบอกว่าพอได้รับข้อมูลจากท่านสารวัตรสบรานมีสุขว่าทุกเส้นทางวันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะคล่องตัวนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับตอนนี้ต้องต
0: ั
2: วด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าในหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะคะอาจจะปิดทำการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยนะคะก็ทำให้ในเรื่องของการจราจรวันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะพันตำรวจโทสำราญมีสุขขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันศุกร์แบบนี้นะคะ อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยก็ได้โอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไปทำบุญไหว้พระนะคะทั้งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านบอกว่าเนี่ยก็เอาโอกาสนี้เลยถือโอกาสนี้เลยนะคะโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะตั้งมั่นที่จะทำความดีนะคะอย่างเช่นที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะลดละเลิกในเรื่องของเหล้าบุหรี่นะคะในช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะก็มีกิจกรรมให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยนะคะนอกจากจะลดละเลิกในเรื่องของเหล้าเอ้ยบุหรี่ต่างๆนะคะแต่ก็ยังคงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะก็มีการแข่งขันในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะซึ่งก็จะเป็นการที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็พอไม่ไปข้องเกี่ยวกับสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่โอ้โหก็ทำให้ร่างกาย

0: ะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งบวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วนะคะก็ยิ่งทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะนะคะแข็งแรงนะคะก็ร่างกายแข็งแรงก็ทำให้จิตใจเข้มแข็งไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะคะยังคงเป็นสัปดาห์ที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นหลายท่านนะคะที่ไปทำบุญไหว้พระกันมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วหรือบางทีหลายท่านนะก็อาจจะยังไม่ได้ไปเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ในรายการนะคะขออนุญาตนำเป็นบทความธรรมะนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในรายการด้วยนะคะก็เมื่อกี้ฟังเพลงธรรมะไปแล้วตอนนี้นะคะก็มีเสียงธรรมะนะคะจากพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะคะมาฝากคุณผู้ฟังแบบสั้นๆด้วยค่ะก็มาฟังกันเลยค่ะ
1: ว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหม yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า have มีอาตมาก็ถามต่อไปวันไหนล่ะเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก past already มันผ่านมาแล้วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมTomorrow have or not have ฝรั่งบอกชั่ว exactly tomorrow have แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อวันไหนล่ะพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจากไหนว่ามันมี today วันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้ผลบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาปบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปราปลื้มใจและจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อย
0: ค่ะก็เป็นบทความธรรมะนะคะจากพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปทำบุญไหว้พระนะคะเราก็ทำความดีนะคะละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะแล้วก็อย่างเช่นในรายการวันนี้นะคะก็ได้นำเอาบทความธรรมะนะคะมาฝากคุณผู้ฟังแบบสั้นๆด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เหมือนกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่หยุดนะคะในขณะที่มิจฉาชีพนะคะก็ไม่หยุดเช่นกันนะคะก็ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะซึ่งในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าช่วงเวลาหลังเวลาราชการนะคะมิจฉาชีพก็ไม่ได้หยุดนะคะที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งก็เป็นในห้วงนะคะวันที่22ถึง29กรกฎาคม2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์จากแก๊งมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยนะคะ7วันนะคะที่ผ่านมา451คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 12.6 ล้านบาทเศษนะคะก็จะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้หยุดเลยที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะโดยจากสถิตินะคะในช่วงตั้งแต่วันที่22ถึง29กรกฎาคม2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เราได้จัดทำสถิตินะคะแล้วก็พบว่าการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะยังคงเป็นการหลอกลวงที่มีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดเป็นอันดับ

ที่1ค่ะสำหรับอันดับที่2นะคะเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษนะคะอันดับที่3เป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินหรือที่เรารู้จักกันในนามของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็อันดับที่4เป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆแล้วก็อันดับที่5คือการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคทรัพย์นะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูสถิติคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะโอ้โหก็ยังคงพบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะในหลากหลายรูปแบบดังนั้นนะคะก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพซึ่งต้องบอกว่าในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวเนี่ยนะคะก็ยังคงพบว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้วก็รูปแบบของการหลอกลวงนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตมาย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพในการหลอกลวงลักษณะนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าย้ำเตือนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะให้ระวังในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่จะหลอกนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาว่าเนี่ยมีคดีนะคะแล้วก็จะมีการหลอกนะคะเป็นตำรวจปลอมให้น้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะหลงเชื่อให้โอนเงินนะคะแล้วก็ไปหลอกคุณพ่อคุณแม่ให้โอนเงินมาให้กับแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเรายังคงพบว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้วิธีจัดฉากนะคะว่าถูกลักพาตัวเพื่อไปหลอกคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะมักจะเริ่มต้นด้วยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือบ้างล่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่จากบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหยื่อนะคะมีคดีนะคะ อาจจะมีคนเอาข้อมูลไปใช้ไหมไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีม้าไม่เปิดเอาข้อมูลไปใช้เปิดซิมโทรศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็โอนสายให้คุยกับมิจฉาชีพคนที่2ซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก DSI ต่างๆนะคะคราวนี้ก็จะใช้วิธีข่มขู่นะคะซึ่งน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะอาจจะรู้ไม่เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าวิธีการที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะใช้ในการหลอกลวงก็คือขอแอดไลน์นะคะขอแอดไลน์พอขอแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยโลโก้นะคะหรือว่าชื่อนะคะก็จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็มีวิดีโอคอลแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจด้วยนะคะก็ทำให้น้องๆเนี่ยเกิดความกลัวนะคะก็เลยคิดว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงแล้วก็พอตำรวจปลอมเนี่ยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยส่งหมายเรียกหมายจับเอกสารต่างๆนะคะทำให้น้องเนี่ยก็เกิดความกลัวนะคะเพราะว่าเอกสารที่มิจฉาชีพส่งมาเนี่ยเขาทำปลอมได้หมดเลยนะคะใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของเหยื่อครบถ้วนหมดนะคะแล้วก็หลอกให้น้องๆเนี่ยนะคะโอนเงินนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าโอนเงินมาตรวจสอบแล้วนะไม่เจอว่าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเดี๋ยวก็จะโอนคืนให้แต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่าน้องๆเนี่ยนะคะอาจจะมีเงินไม่เยอะเนาะมิจฉาชีพก็เลยเป็นหลอกให้น้องๆว่าดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะถ้าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดือดร้อนไปด้วยก็จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาเพื่อให้ตรวจสอบโดยการที่หลอกให้น้องนะคะใช้วิธีบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่นะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปเปิดโรงแรมอยู่คนเดียวโดยที่มิจฉาชีพเนี่ยก็ควบคุมโดยการวิดีโอคอลนะคะข่มขู่น้องอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้น้องทำตามคำสั่งนะคะซึ่งน้องก็ด้วยความรักคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็กลัวด้วยก็เลยทำตามที่มิจฉาชีพสั่งนะคะดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงพบว่ามี
น้องนักเรียนนักศึกษานะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะที่ยังคงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงในลักษณะแบบนี้ดังนั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะถ้าหากว่าเราได้รับโทรศัพท์นะแล้วก็ปลายสายเนี่ยบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีความผิดต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์นะคะขอแอดไลน์แล้วก็ส่งหมายเรียกหมายจับนะคะหมายสารโอ้โหเขาปลอมได้หมดเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บวางสายทิ้งไปเลยนะคะอย่าได้หลงเชื่อเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายจริงๆนะคะเราทำผิดกฎหมายจริงๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการส่งหมายเรียกเนี่ยนะคะโดยพลนำสารคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนี่แหละค่ะมาส่งหมายเรียกเนี่ยถึงบ้านนะคะแต่จะไม่มีการส่งทางไลน์แล้วก็ไม่มีการวิดีโอคอลไม่มีการให้โอนเงินนะคะถ้ามีแบบนี้คือมิจฉาชีพ 100% นะคะก็วางสายทิ้งได้เลยอย่าได้หลงเชื่อล่าสุดเนี่ยนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ก็มีผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงวัยนะคะจะต้องการไปซื้อสินค้าราคาถูกเนาะในเพจนะคะต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหลอกลวงทำเพจปลอมเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ซื้อเขาก็บอกว่าเนี่ยซื้อไม่ทันเนาะเป็นนาทีทองอะไรแบบเนี้ยอาจจะหลอกล่อด้วยราคาสินค้าที่ถูกแล้วก็ชักชวนบอกว่าเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมไหมถ้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดได้รับรางวัลตอบแทนนะคะก็อันนี้จะเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะไม่ควรจะไปซื้อผ่านเพจต่างๆนะคะควรจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะที่มีการปักตะกร้ามีระบบกระเป๋าเงินกลางหรือว่าผ่านเว็บไซต์นะคะที่เป็น official นะคะแต่ก็ต้องดูเยอะเหมือนกันนะเพราะมิจฉาชีพเนี่ยปลอมได้หมดเลยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราไปเจอนะคะการโฆษณาต่างๆโอ้โหราคาถูกเกินจริงอันนี้แหละเป็นเทคนิคที่มิจฉาชีพมักจะใช้ล่อลวงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทำได้อย่างปลอดภัยถ้าหากว่าเราเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะมีการปักตะกร้ามีระบบกระเป๋าเงินกลางอันนี้ก็จะช่วยเรานะคะไม่ให้ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะเพราะว่าจะมีตัวกลางช่วยในการประสานงานแล้วก็ดูแลนะคะในเรื่องของการได้รับสินค้าให้ตรงปกนะได้แล้วก็ในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอผ่านเพจต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีของปลอมเยอะมากเลยปลอมเพจเยอะมากเราก็มักจะใช้วิธีตั้งราคาถูกเกินจริงนะคะอันนี้ก็ย้ำเตือนในเรื่องนี้นะคะตอนนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคุณวารินคุณปรีชาคุณเอนะคะคุณเอถามมาบอกว่าไปต่างประเทศอันตรายจริงไหมเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาตอบกันนะคะวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจันยาด้วยคุณกลิ่นหอมยายยิ้มนะคะขอเพลงมาเดี๋ยววันจันทร์เปิดให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีคุณส่งศักดิ์นะคะคุณน้อยส่งคุณพี่น้อยส่งศักดิ์คุณโอเล่คุณสมชายคุณนลินีนะคะคุณแม่ค้าผักสดแกงแคร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันจันทร์ติดค้างที่ตอบคำถามแล้วก็เพลงเดี๋ยวชดเชยให้ในวันจันทร์นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ย้ำเตือนนะคะไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะหากว่ามีเรื่องของความช่วยเหลือโทรแจ้ง191นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภัยออนไลน์ต้องรีบโทรแจ้งที่หมายเลข1441นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
7: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับไปทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
8: ายเจเสภัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงฝนและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหลงเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งเน้นวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียโดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่

0: กระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 นจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่3.60 เมตรห่างจากจุดวิกฤต20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
5: ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการอ่านและเขียนภาษา

ญี่ปุ่นระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนหางานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในระดับที่สามารถอ่านออกและเขียนได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำนวน100คนในระหว่างวันที่11ถึง14สิงหาคม2569ณห้องประชุมหอพัก700ปีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้ที่สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการภายในวันพุธที่5สิงหาคม2569ซึ่งสำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569

0: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

ร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ถ่ายกันที่0532767939อีกครั้งบทเพลงความรักของ Body Slam ค่ะเดินทางใกล้ๆก็ขอให้ปลอดภัยวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยบนทางราบนะคะเช็ครถเช็คคนให้พร้อมเราก็ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในการเตรียมมหกรรมเกี่ยวกับการรวมพลังภาคีเครือข่ายที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อคนทุกวัย21ถึง23สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นการที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการร่วมมือกับเครือข่ายนะคะแล้วก็มีการจัดงานเขาเรียกว่าSDX 2026มหกรรมการพัฒนาสังคมซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วเปิดพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือด้านความท้าทายทางสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะมีการจัดกิจกรรมบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 20,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเวทีเสวนาทางวิชาการปาฐกถาพิเศษด้านการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการออกแบบสังคมไทยแห่งอนาคตนะคะซึ่งก็มีการเชิญชวนผู้ที่ดูเกี่ยวกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายนะคะทั้งผู้สูงอายุคนพิการเข้าร่วมงาน Social Development Expo หรือว่า SDX 2026 21ถึง23สิงหาคมค่ะที่อาคาร Challenger ฮ2 Impact เมืองทองธานีแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็เป็นการที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อคนทุกวัยนะคะมีประโยชน์มากสามารถที่จะเข้าไปดูช่องทางทางนี้ได้เพราะว่าเขาก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะแต่ละว่ากิจกรรมเป็นเพจของข่าวจริงประเทศไทยที่ได้มาบอกกันในช่วงนี้ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงหลุมอากาศของคุณปามี่มาด้วยจากทางอำเภอเมืองค่ะแล้วก็บทเพลงเก่าๆนะคะจากทางอำเภอสารพียังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการให้บริการในการที่จะดูแลเข้าถึงสุขภาพแทนกลุ่มเปราะบางตอนนี้เนี่ยก็มีการเดินหน้ายกระดับบริการแบบดิจิทัลนะคะบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่จะดูแลความสะดวกสบายให้ผู้รักษาเนี่ยสามารถเข้าถึงยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID หรือทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการผู้เยาว์แล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนำร่องให้บริการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในหมอพร้อมเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการดิจิทัลด้วยตนเองเริ่มทดลองให้บริการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะเป็นการนำระบบดิจิทัล ID มาใช้ยืนยันตัวตนของผู้ดูแลตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้รับการดูแลแล้วก็กำหนดสิทธิ์ในการดำเนินการแทนทำให้ผู้ดูแลสามารถใช้บัญชีของตนเองในการเข้าถึงบริการตามขอบเขตที่กำหนดแทนการใช้บัญชีของผู้ป่วยร่วมกันนะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็สามารถตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังได้ผู้ดูแลที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วก็ได้รับ Health ID สามารถเพิ่มผู้ที่อยู่ในความดูแลเข้าสู่ระบบได้ระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลกับฐานทะเบียนราษฎรยืนยันความสัมพันธ์เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถใช้บริการแทนนะคะอย่างเช่นการนัดหมายพบแพทย์ตรวจสอบคิวรับบริการดูประวัติเรื่องของการรับวัคซีนผลตรวจท่องปฏิบัติการใบนัดหรือว่าข้อมูลด้านสุขภาพอื่นที่สถานพยาบาลรองรับด้วยตอนนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุประชาชนกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าถึงบริการได้เร็วได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ์และก็ข้อมูลส่วนบุคคลช่วยลดภาระการเดินทางลดความแออัดในสถานพยาบาลนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางรองรับผู้ดูแลที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์จากฐานทะเบียนราษฎรรวมไปถึงเตรียมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการผู้ป่วยติดเตียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็คืออสมนั่นเองนะคะเชื่อมโยง Health ID กับทาง Receiver ID เข้ากับแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยยกระดับให้บริการภาครัฐในรูปแบบของดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งก็ยังอยู่ในระยะของการนำร่องนะคะประชาชนสามารถติดตามประกาศการเปิดให้บริการจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็สถานบริการหรือว่าที่เป็นของทางพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าการให้บริการของแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันตามความพร้อมของระบบนะคะก็เป็นการนำร่องบริการของการให้แอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยใช้ดิจิทัลID ให้ผู้ที่ดูแลเข้าถึงการบริการสุขภาพแทนกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมก็คือกรมบัญชีกลางก็มีการอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคม2569จ่ายอะไรบ้างนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน2569มีส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกรกฎาคมจนถึงกันยายนนะคะ80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะประกอบไปด้วยบขส.รถไฟขอสอมอกรถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ทุกวันที่20เนี่ยเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็เช็คข้อมูลได้ค่ะที่เพจของทางกระทรวงการคลังเองนะคะหรือจะเป็นที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand.

0: We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยินสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานป

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงนะเจ้าเป็นประจำแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์อยู่กับคุณผู้ฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ต่างช่องไลฟ์นายเจ้าไลฟ์รายการรอบเวียงเจียงใหม่ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆ กับการติดตามกับการทักทายส่งกำลังใจนายเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มนายเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่จะได้นำมาฝากกันในวันนี้นะเจ้าวันนี้วันศุกร์เว้ยกำลังแยกการได้วันเดียววันพุธวันหยุดแถมละเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายท่านอะได้แยกการวันนี้วันเดียววันพุธได้หยุดแต่น้องเก่งยังไม่ได้หยุดนะเจ้ายังคงอยู่ต่อเนื่องกันไปค่ำวันนี้เจ้าตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้ามีกำลังอ่อนลงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮแล้วก็ลำปางเนาะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ยังมีฝนตกกันอยู่เพราะฉะนั้นเรายังคงต้องไม่ประมาทนะเจ้าสำหรับในชั่วโมงนี้น้องเก่งหันมีการรายงานตรวจพบกลุ่มฝนนะเจ้าในชั่วโมงนี้หลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟัง6โมงแรงมีการตรวจพบกลุ่มฝนหลายจังหวัดในภาคเหนือเฮาบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาตากแพร่น่านแล้วก็สุโขทัยนะเจ้าในส่วนของเจียงใหม่บ้านเฮาเจ้าตอนเนี้ยตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอฝางชัยประการเวียงแหงเจียงดาวพร้าวแม่แตงแม่ริมสันทรายสะเมิงแล้วก็กาลยานิวัฒนาก็หลายพื้นที่อยู่นะคุณผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นนะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอปายขุนยวมแล้วก็อำเภอศบเหมยเจ้าที่เจียงไฮนั้นตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเมืองแม่จันเวียงแก่นแล้วก็เชียงของที่จังหวัดลำปางนะเจ้าตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอศบปราบแล้วก็อำเภอเถินที่พะเยาก็จะเป็นที่อำเภอภูสางเจ้าที่จังหวัดตากจะเป็นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดแพร่ที่อำเภอวังชิ้นแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดน่านก็ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองเวียงสาท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวนะเจ้าแล้วก็ที่สุโขทัยสุโขทัยตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะเจ้าแล้วก็อำเภอทุ่งเสลี่ยมเนาะตอนนี้ก็คือยังมีฝนตกหลายพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังต้องติดตามกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยรายงานในเรื่องของระดับน้ำตอนนี้1เมตรนะเจ้ายังถือว่าเป็นปกติอยู่นะเจ้า1เมตรเนาะสำหรับพื้นที่ของแม่น้ำปิงระดับแม่น้ำปิงในบ้านเฮาที่จะเกิดผลกระทบได้ตอนนี้ก็4เมตรนะเจ้าเนาะแต่ก็บ่ประมาทเนาะคุณผู้ฟังเฮาก็จะบ่ประมาทในเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะเจ้าเนาะในหลายพื้นที่ของบ้านเฮาของภาคเหนือบ้านเฮารวมถึงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าซึ่งก็ได้เกิดผลกระทบในเรื่องของน้ำนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้จุดที่ใกล้ถึงจุดวิกฤต
ระดับน้ำแม่แตงก็คืออำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเมื่อเวลาบ่ายสองโมงที่ผ่านมาวัดได้3.60 เมตรนะเจ้าก็เหลือแหมซาวเซนแตะจุดวิกฤตนะเจ้าที่อำเภอเวียงแหงนะเจ้าถ้าหากว่าบ่มีฝนตกเพิ่มเติมก็ในพื้นที่ต้นน้ำหรือว่าเหนือน้ำก็คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายแต่ถ้าหากว่ามีฝนตกต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลคือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากจนถึงจุดวิกฤตใดนะเจ้าอ้าวส่งกำลังใจเน้อพี่น้องตังเวียงแหงนะเจ้าตังเหนือตังบนเนาะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าแต่ตอนนี้ที่เจียงไฮ้น้ำเริ่มขึ้นสูงทีละนิดนะเจ้าอ่ะส่งความห่วงใยนะเจ้าสำหรับพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้เนาะหลายจุดอยู่นะที่ต้องลุ้นในเรื่องของระดับน้ำนะเจ้ารวมไปถึงพี่น้องตังแม่สะเรียงนะเจ้าเนาะซึ่งมีการได้รับผลกระทบจากน้ำป่านะเจ้าที่แม่สะเรียงเนาะลดที่ท่าน้ำแม่แงะตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็เกิดน้ำป่าไหลหลากมาตั้งตัวกันบะตันนะเจ้ารถบรรทุกสินค้ารถเจ้าบ้านก็จมกันกลางลำห้วยเนาะก็คือไม่ได้ให้คุณผู้ฟังประมาทนะเจ้าก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันไว้ตัวเช่นกันนะเจ้าสำหรับในเรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าภัยพิบัติต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าในขณะเดียวกันวันนี้เจ้ากู้ภัยพร้าววังหินอำเภอพร้าวนำเรือท้องแบนฝ่าสายฝนแล้วก็กระแสน้ำกลางดึกเจ้าช่วยชีวิตคุณตาวัย60ปีติดอยู่กลางสวนในน้ำป่าล้อมรอบนะเจ้าหลังจากน้ำแม่งัดไหลหลากฉับพลันนะเจ้าโดยการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยนำออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยนะเจ้าใช้เวลาปฏิบัติการประมาณขับไปและกลับประมาณ30นาทีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อยากจะแนะนำให้พี่น้องเนาะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันสักหน่อยถ้าหากว่าเราเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะเจ้าน้ำหลากเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความระมัดระวังแห่งหนึ่งพื้นที่เจ้าที่มีการรายงานข่าวสารเข้ามาก็คือเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายนะเจ้าในช่วงวันนี้ตั้งในช่วงเช้า8 โมงครึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเจียงไฮ้ก็สั่งเฝ้าระวังน้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่4 เมตร 1 เซนติเมตรนะเจ้าใกล้กับระดับวิกฤตซึ่งระดับวิกฤตอยู่ที่4 เมตรซาวนะเจ้าก็ห่างไปแหมประมาณ19 เซนหรือซาวเซนนะเจ้าก็เตือนแม่สายแม่ฟ้าหลวงนะเจ้าเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนใกล้ชิดโดยเฉพาะนะเจ้าหากว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำเนาะคุณผู้ฟังไม่อยากได้มีการรายงานข่าวสารในเรื่องของน้ำท่วมเลยเนาะมันก่อน่ากลัวแต่ว่าถ้าหากอู้ถึงเรื่องของระดับแม่น้ำปิงนะเจ้าแม่น้ำปิงของบ้านเฮาเนี่ยตอนเนี้ยถึงแม้ว่าบ่ได้วิกฤตบ่ได้มียังบ่มีอย่างน่าเป็นห่วงแต่ก็อย่างที่ทุกท่านต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่บนดอยบนพื้นที่สูงนะเจ้าฝนที่ตกสะสมกันมาหลายวันอาจจะทำให้เกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นล้มได้นะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะเจ้าซึ่งตังแม่อายนะช่วยเหลือเจ้าบ้านผู้ประสบภัยน้ำป่าครบ56 ครัวเรือนเตรียมเร่งล้างถนนนะเจ้าแล้วก็ฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่เสียหายหลังจากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตะวันนี้ได้ยินข่าวแล้วก็ใจไม่ค่อยดีเนาะคุณผู้ฟังเมื่อตะวันนี้น้องเก่งได้จัดรายการเนาะแล้วก็อู้ถึงเรื่องของ
การระมัดระวังการตรวจดูสถานการณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำของฟ้าของฝนนะเจ้าถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีผลกระทบเตื้อนะเจ้าก็ได้อู้กันไปรวมถึงรายงานหลายๆจุดหลายๆพื้นที่จะเอะนะเจ้าเอาไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางในการติดต่อญาติพี่น้องนะเจ้าเผื่อว่าภัยที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่นะเจ้าได้รับสายจากเฮียน้อยคุณชาตรีเชื้อมโนชาญเจ้าเฮียน้อยก็โทรเข้ามาหาน้องเก่งแล้วก็เป็นห่วงแต่นะเจ้าเป็นห่วงในเรื่องของเจียงใหม่ที่จะต้องน้ำท่วมก่อบ่ท่วมก่อนะเจ้าแต่ว่าเฮียน้อยก็ฝากความห่วงใยมาถึงทุกท่านด้วยว่าถ้ามันเกิดอยู่ในภาวะที่เกือบจะวิกฤตหรือวิกฤตเนี่ยนะเจ้าสิ่งของใดที่เราจะจัดเก็บกันล่วงหน้าได้เนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนเลยถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดน้ำท่วมอะไรขึ้นมาความเสียหายก็จะน้อยลงนะเจ้าถ้าหากว่ามันบ่ท่วมนะเจ้ามันบ่ท่วมบ้านเฮาละอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของหมู่เฮาไปนะเจ้าเพราะนั้นก็กันไว้ดีกว่าแก้นะเจ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันเหมือนหลายบ้านหลายจองรวมถึงตัวน้องเก่งเองเนี่ยนะเจ้าที่ครั้งที่ผ่านมาก็โหก็เสียหายมาน้อยเลยนะเจ้าสำหรับบ้านพักน้องเก่งที่นี่ก็เสียหายไปเยอะนะเจ้าเกือบแสนเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นอย่างที่บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วกับบางอย่างที่เกิดการความเสียหายบางอย่างคือเกิดความเสียหายเองทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของช่วงนี้มีเวลาเตรียมตัวก็ลองแงนพออย่างที่เราบ่ได้ใจนะเจ้าอย่างที่เราบ่ได้จกบ่ได้ใจก็เก็บนะเจ้าเก็บใส่ถุงใส่กล่องใส่ลังไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัยกันก่อนนะเจ้าแล้วหลังจากนี้หมดหน้าฝนแล้วเราก็ว่ากันใหม่เนาะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยความห่วงใยเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

วินรันจวนไม่ได้เปิดเพลงนี้หลายวันแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกว่าก็เติงหาเพลงนี้นะเจ้าน้องอ้อมไม้เมืองน้องงานเพลงม่วนๆฟังสบายๆเลือกมาฝากกันยามแรงกินข้าวแรงอยู่ก็จะได้ลำลำยะกินมื้อแรงอยู่ก็จะได้เป็นมื้อที่อารมณ์ดีเวลาเพราะว่าคนที่ทำกับข้าวนะเจ้าแล้วก็อารมณ์ดีในขณะที่เราทำกับข้าวเนี่ยจะกับข้าวที่เฮายะก็จะลำเนี่ยแต่ก็ลองดูนะเจ้าลองฮ้องเพลงไปเนี่ยกลิ่นไปนะคุณผู้ฟังเนอะนะเจ้าในช่วงเวลานี้เนาะต่างด้านข่าวสารต่างๆน้องเก่งก็มีบรรณักสักตัวใดในเรื่องของเรื่องราวข่าวสารที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้ายามแรงเนาะขอบคุณกำลังใจเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องเก่งทางช่องไลฟ์TikTok ตัวนะเจ้าเนาะวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายสามโมงเกิ่งที่ผ่านมาเจ้าที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเจียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เจ้าได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายอุทิศถวายแด่ขออภัยเจ้าอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประจำเดือนกรกฎาคม2569นะเจ้าซึ่งในการนี้เจ้าพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเจียงใหม่ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนเจ้าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระกุศลด้วยความจงรักภักดีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นพิธีที่มีขึ้นในช่วงบ่ายสามโมงเกิ่งวันนี้นะเจ้าในเรื่องของจังหวัดเจียงใหม่นั้นเนาะก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีขออภัยเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประจำเดือนกรกฎาคม2569ที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงเนื้อเจ้าในส่วนของแห่มวัดวาอารามหนึ่งนะเจ้าตีน้องเก่งได้รับข่าวสารกันมาก็จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานนะเจ้าอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยมีพระครูพิพัฒน์สุตสุนทรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงได้นำพระสงฆ์ร่วมแห่มจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์และพระครูอดุลอินทวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงซึ่งได้มีนายณรินชัยเลื่อมใจหานเจ้าปลัดอำเภอดอยสะเก็ดทะเบียนและบัตรปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประสบนิกรชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณและอันหาที่สุดไม่ได้นะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงต้นของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังจะได้เตรียมข่าวสารอื่นๆนะเจ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแฮมเนาะติดตามกันได้ในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าก็รู้ว่าเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

รำคาญกระบอกกันเด้อนะเจ้าเป็นงานเพลงม้วนๆแห่งเพลงหนึ่งที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้น้องพยายามที่จะนำเรื่องราวข่าวสารง่ายๆฟังสบายๆผ่อนคลายความเครียดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะเจ้าในยามแรงจะอีนะชั่วโมงของการพักผ่อนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านรวมถึงคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางกันอยู่ในช่วงเวลานี้กันตวยมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะเจ้าที่จะมาที่จะมีการแข่งขันที่เชียงใหม่ของเฮานะเจ้าเก็บตัวให้พร้อมนะเจ้าสำหรับการกลับมาอีกครั้งกับแมตช์หยุดโลกของคนของนักตบสาวไทยนะเจ้าในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI นะเจ้าที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะเจ้าซึ่งในการแข่งขันนี้จะมีระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะเจ้าที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันราคาบัตรละ100บาทนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อขอซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์จำนวนวันละ700ใบรวม 2,100 ใบเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เวลา10โมงเจ้าเป็นต้นไปวันที่3นะเจ้าตี้ The Concert Application หรือว่าเว็บไซต์ The Concertcom นะเจ้า1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบนะเจ้าเนาะ2วันวันละ1ใบเปิดจำหน่ายในวันปาร์ตี้ส่วนช่องทางออฟไลน์นะเจ้าจำนวน 1,700 ใบเนี่ยในวันนึงเนี่ยรวม 5,100 ใบเปิดขายในวันปาร์ตี้6สิงหาคม9โมงเช้าเป็นต้นไปที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2ใบต่อ1วันเท่านั้นนะเจ้าโดยต้องแสดงบัตรประชาชนคือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับชำระเงินเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งโปรแกรมในส่วนเรื่องของโปรแกรมของการแข่งขันเนาะเดี๋ยววันหน้าน้องเก่งนำมาบอกต่อฮือกันละกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของเมืองเชียงใหม่แห่มช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เฮากำลังจะได้รับการตรวจนะเจ้าในเรื่องของเชียงใหม่เมืองมรดกโลกเฮาจะได้เป็นเมืองมรดกโลกก็จะได้ก็นึกถึงศิลปินท่านหนึ่งนะเจ้าที่เปิ้นเป็นคนที่จะเป็นทูตนะเจ้าเป็นคนที่สื่อสารนำเสนอในเรื่องของผลงานมรดกโลกในครั้งนี้เป็นหนึ่งในคณะทั้งหมดนะเจ้านั่นก็คือน้องอ้อมรัตนังและเพลงที่น้องเก่งกึดถึงในตอนนี้ก็คืองานเพลงนี้เชียงใหม่เมืองงามเจ้า

วนนะเจ้าเพลงนี้งานจากน้องอ้อมมณีรัตรัตนังเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเจียงใหม่เมืองงามบรรยายถึงความงดงามความอ่อนช้อยความสวยงามของเมืองเจียงใหม่นะเจ้าตึงเมืองตึงคนนะเจ้าที่มีความมีเสน่ห์นะเจ้าเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าน้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหลงวันนี้ที่เฮายังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าได้ฟังเพลงม่วนๆด้วยกันได้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันซึ่งบางวันก็อาจจะมีข่าวสารที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนักแต่บางวันก็มีบ่นักสักเท่าใดนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการสลับสับเปลี่ยนสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังยามแลงกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เอาเป็นว่าวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในทุกช่องทางบอกว่าจะเป็นตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการน้องเก่งผ่านตังช่องทาง TikTokดีเจเก่งนะเจ้าที่เฮาจะไลฟ์รายการฮือได้ชมกันตึงวันขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าวันนี้น้องเก่งต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนละต้องส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆแถม1งานเพลงเราปิ๊กมาปากันใหม่วันจันทร์หน้าหลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นแรงหรือจะเป็น 19:00 นเช้าวันพุธแล้วก็บ่าย 20:00 นวันพุธแถม2ช่วงเวลาสำหรับวันนี้ช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดือนสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
2: นายปิย

0: ในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการณ์ว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
1: แล้วก็เรามีพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ตามทางแยกตามระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนสิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนสิงก์นี่แหละครับ
0: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
3: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
4: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายใน

0: ัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอพิริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
2: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอพิริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
3: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอพิริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
2: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ ้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 นสมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และInvestment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่าน พร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและคุณ คุณอัครเดชคำพีระนะฮะเจอกับคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31 กรกฎาคม 2569นะครับเราเจอกันในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแต่ว่านะครับก็ยังมีอากาศที่เย็นสบายอยู่นะนะครับที่ไหนฝนตกก็แจ้งมาพูดคุยกันได้นะครับเดินทางสัญจรช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยมีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์มีสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงหมุดหมายนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6นะครับเลียกแรกที่
2: ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสุขเสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฝั่งได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะฮะก็เอาใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ยังมีความเรียกว่าหัวใจเด็กก็แล้วกันนะครับยังชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของนิทานอยู่บอกว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกนะฟังแล้วมันทำให้กระตุ้นจินตนาการนะว่าไปนั่นเลยนะครับก็ดีครับอะไรที่นำเสนอแล้วท่านผู้ฟังมีความสุขนี่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทีมงานของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับบอกกล่าวกันมาได้นะครับสำหรับคำติชมแล้วก็เรื่องราวของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก่อนที่ไปถึงหนังสือนะครับย้ำกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกกันกับคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังประทับใจนะฮะชื่นชอบหรือประทับใจก็ได้นะครับนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอามาหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเอาที่ท่านชื่นชอบเลยได้ยินได้ฟังมาจากไหนก็ตามนะครับนะหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอะไรและคำถามที่สองครับถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับตอบมาสั้นๆง่ายๆนะครับนะภายในวันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไหมเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ตอนนี้ไปตามกันต่อนะครับสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่สองแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังสามเรื่องเลยนะครับเต็มอิ่มกันเลยเรื่องแรกนะฮะเจ้าชายอนุชาเรื่องที่สองลากับคำพูดของชาวบ้านและเรื่องที่สามลิงหลอกยักษ์ไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
3: เรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้เลอโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซ ให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้เลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถิดลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มเสียแย่จะไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้นเอาดาบฟาดกลางรังฝูงผึ้งแตกกระจายดีที่ฝีเท้ามาวิ่งเร็วจัดไม่ก็ถูกฝูงผึ้งต่อยตายแทนที่จะสลดสังเวชกลับหัวเราะชอบใจไปตลอดทางในที่สุดก็เดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีใหญ่แม่มดร่างร้ายหน้าตาเหี่ยวย่นน่ากลัวโผล่มาพอใหญ่แม่มดเห็นหน้าก็หัวเราะเห็นฟันหักวิ่นวิ่นอยู่ในป่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงไปเป็นภรรยาของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายเชษฐาตอบอย่างโอหังเอามาให้เราเสียดีๆเถิดเสียใจใหญ่แม่มดว่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงก็เก็บเมล็ดละหุ่งที่ฉันโปรยนี้ให้หมดภายในหม้อข้าวเดือดว่าแล้วใหญ่แม่มดก็อมเม็ดละหุ่งโปรยปลายไปทั่วแล้วแกก็หายไปบ้าแท้ๆเจ้าชายเชษฐาแบะไหล่พึมพำเรื่องอะไรวะฉันจะไปเก็บเม็ดละหุ่งฉันมาเอาเจ้าหญิงโว้ยและเจ้าชายเชษฐาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นอนกรนเสียอย่างนั้นแหละเมื่อใหญ่แม่มดมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเม็ดละหุ่งยังอยู่เต็มไม่ได้พร่องไปสักเม็ดเดียวใหญ่แม่มดทำหน้าย่นด้วยความโกรธถ้าเจ้าอยากได้เจ้าหญิงเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำของข้าคราวนี้เจ้าจงงมลูกทับทิมทอง12ลูกในสระน้ำขึ้นมาภายในหม้อข้าวเดือดแล้วใหญ่แม่มดก็หายเข้าไปในปราสาทเจ้าชายเชษฐาเสียยิ้มและยักไหล่อย่างเคยเสือกคว้างลงไปเองอยากได้ก็งมเอาสิโว้ยเมื่อถึงเวลาใหญ่แม่มดก็เดินออกมาจึงแลเห็นเจ้าชายนอนไขว่ห้างร้องเพลงเสียด้วยใหญ่แม่มดทำหน้าโกรธยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเจ้าอยากได้เจ้าหญิงจริงๆกระจงมานี่แกพาเจ้าชายเชษฐาเดินไปห้องถุงของปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทองสามตัวมีผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดเจ้าเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดก็สุดแล้วแต่ใจของเจ้าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายเชษฐาไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอะไรเดินเข้าไปก็ดึงผ้าที่คลุมออกทันใดนั้นเองเจ้าชายเชษฐาก็ตกใจอย่างที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในผ้าคลุมนั้นคือนกอินทรีตัวหนึ่งพอมาเห็นเจ้าชายเชษฐามาเปิดผ้าคลุมของมันมันก็กระพือปีกกลางกรงเล็บอ้าปากอันแหลมคมเข้าไล่ตีเจ้าชายอย่างโกรธจัดเจ้าชายเชษฐาพยายามชักดาบต่อสู้แต่ก็ไม่ไหวออกวิ่งหนีแล้วพลาดตกเหวลึกหายไป เวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชาไม่ทราบข่าวคราวของโอรสเลยก็ทรงวิตกยิ่งนักตรัสว่าถ้าเจ้าน้องมันไปแทนพี่ชายมันและหายไปอย่างนี้จะไม่เสียใจเลยนี่เราจะทำอย่างไรดีเจ้าชายอนุชาฟังเสด็จพ่อแม้ว่าจะเสียพระทัยก็กลั้นไว้ถวายบังคมและทูลว่าให้ลูกไปติดตามพี่เถิดพะยะค่ะเผื่อพี่จะมีอันตรายลูกจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเจ้าจะไปหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแม่ไม่เกี่ยวพระราชาตรัสอย่างไม่อาลัยใยดีในพระโอรสองค์เล็กเจ้าชายอนุชาแม้พระราชาจะตรัสอย่างไรก็ข่มพระทัยไว้ทรงคิดถึงพี่ชายที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวจึงเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาที่มีปราสาทแม่มดอยู่ตลอดทางเจ้าชายอนุชามีใจเมตตาปราณีต่อสัตว์เห็นมดกลุ่มใหญ่ตกน้ำลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ก็สงสารจึงค่อยๆลงไปช้อนมดกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนบกมดเหล่านั้นเมื่อพ้นจากความตายก็หันหน้ามากระทำอาการผงกหัวคล้ายแสดงความขอบคุณแล้วพวกมันก็ขนไข่หายลงไปในรูเดินมาได้อีกครู่เห็นฝูงเป็ดร้องลั่นเมื่อเจ้าชายมองไปก็แลเห็นเป็ดตัวหนึ่งตีนติดสาหร่ายดิ้นกระเดวกระเดวขึ้นไม่ได้เจ้าชายก็ย่องเข้าไปแล้วว่าอย่าดิ้นนะเจ้าเป็ดน้อยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากสาหร่ายเจ้าเป็ดเห็นพระพักของเจ้าชายยิ้มเพลย์มีลักษณะแห่งความเมตตาปราณีก็ยอมให้เจ้าชายปลดสาหร่ายออกจากขาแล้วกระพือปีกร้องกราบกราบมาทางเจ้าชายเจ้าชายยิ้มแล้วบกมือให้มันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นผึ้งตัวหนึ่งดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เพราะติดใยแมงมุมเจ้าชายหัวเราะแล้วตรงเข้าไปเจ้าอาจจะรีบร้อนเกินไปก็ได้เจ้าผึ้งน้อยจึงได้มาติดใยแมงมุมนิ่งเฉยๆอย่าต่อยล่ะข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตรายแล้วเจ้าชายก็ช่วยให้ผึ้งหลุดจากใยแมงมุมปล่อยมันไปผึ้งน้อยก็บินวนเวียนรอบๆเจ้าชายแล้วมันก็บินไปเจ้าชายเดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีแม่มดคนเดิมโผล่ออกมาเมื่อเจ้าชายบอกความประสงค์ใยแม่มดก็ว่าเก็บเม็ดละหุ่งให้หมดนี่ก็แล้วกันคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เจ้าชายจึงนั่งลงเก็บเม็ดละหุ่งอย่างตั้งใจจนจะครบกำหนดเวลาที่แม่มดให้เม็ดละหุ่งยังไม่หมดก็พอดีมีมดฝูงใหญ่หนึ่งมาช่วยกันเก็บเม็ดละหุ่งครู่เดียวก็หมดสิ้นเจ้าชายดีใจนักกล่าวคำขอบคุณมดก็พอดียายแม่มดโผล่ออกมาแกยิ้มอย่างพอใจดีมากขั้นต่อไปเจ้าต้องเก็บลูกทับทิมทอง12ลูกในสระนี้ขึ้นมาให้หมดยายแม่มดว่าแล้วก็เหวี่ยงลูกทับทิมโครมลงไปในสระลึกเจ้าชายไม่ได้รอช้ากระโดดตูมลงไปดำอย่างไรก็ไม่ถึงพอดีเป็ดฝูงหนึ่งมาถึงก็ช่วยกันดำเก็บลูกทับทิมขึ้นมาได้จนหมดสิ้นเจ้าชายขอบใจเป็ดแล้วแม่มดก็โผล่ออกมาแกยิ้มมากกว่าเดิมดีมากพ่อหนุ่มน้อยทีนี้ข้าจะให้เลือกถ้าเจ้าเลือกถูกก็เป็นบุญของเจ้าถ้าเลือกไม่ถูกก็จะตายอย่างไอ้หนุ่มโอดดีคนก่อนว่าแล้วก็ชี้ไปที่ห้องโถงปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมมิดชิดเลือกเอาตามสบายขณะที่เจ้าชายยืนงงอยู่นั่นเองผึ้งตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่หูกระซิบโปรดเลือกเก้าอี้กลางท่านจะโชคดีข้าพเจ้าขออวยพรเมื่อมีผึ้งมากระซิบดังนั้นเจ้าชายอนุชาก็ตรงไปที่เก้าอี้กลางและเลือกผ้าขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างอันงามโสภาของเจ้าหญิงประทับอยู่ใหญ่แม่มดหัวเราะลั่นแล้วว่าเจ้าเลือกถูกแล้วพ่อหนุ่มเจ้าโชคดีพระเจ้าเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เจ้าจึงได้รับรางวัลอันล้ำค่าเราขออวยพรให้เจ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพว่าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายอนุชาประคองเจ้าหญิงขึ้นสู่ม้ามุ่งหน้าสู่พระนครและครองชีวิตกันใหม่ด้วยความสุขเรื่องลากับคำพูดของชาวบ้านจำเนียนการละนานมาแล้วมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งเป็นชาวบ้านป่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้นำลาของเขาไปขายยังตลาดในเมืองโดยมีพ่อเป็นคนขี่ลา แต่ให้ลูกเดินตามไปใกล้ๆเมื่อเดินเข้าหมู่บ้านไปมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพ่ออะไรช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินเขาน่าจะเป็นคนเดินมากกว่าแล้วให้ลูกชายเป็นคนขี่ลาครั้นได้ยินเสียงตำหนิเขาจึงลงจากหลังลาแล้วให้ลูกชายขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนทั้งสองเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งสวนทางกับหญิงสองคนช่างน่าละอายแทนเด็กๆสมัยนี้เหลือเกินหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดูสิปล่อยให้พ่อเดินตามไปอยู่อย่างนั้นเอาเปรียบพ่อเสียจริงเชียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อจึงปรารภกับลูกชายว่านี่เราจะทำอย่างไรกันถ้าพ่อขี่ลาก็ถูกตำหนิว่าพ่อควรจะเดินครั้นให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนบ้างลูกก็ถูกหาว่าเอาเปรียบพ่อคนเราเอาใจยากเสียเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อลูกชายกล่าวฉันจะลงเดินกับพ่อทีนี้จะไม่มีใครมาว่าเราอีกดังนั้นลูกชายจึงลงจากหลังลาแล้วเดินไปกับพ่อพอเดินไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงชายหญิงคู่หนึ่งหัวเราะดูสองพ่อลูกคู่นั้นสิช่างโง่เหลือเกินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นแทนที่ทั้งสองจะขึ้นไปนั่งบนหลังลากลับพากันเดินจูงไปสองพ่อลูกมองหน้ากันเหมือนกับจะเห็นจริงดังหญิงสาวคนนั้นพูดจริงแหละเราขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนก็คงจะไม่มีใครค่อนขอดเราว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขึ้นไปบนหลังลาแล้วเดินทางต่อไปอีกสักครู่เขาก็พบชายชรายืนอยู่ข้างทางคนอะไรใจร้ายสิ้นดีช่างไม่รู้จักเวทนาสัตว์เสียบ้างเลยชายชราตะโกนขึ้นท่านขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนน่ะจะทำให้ลาท่านหลังหักได้รู้ไหมสองพ่อลูกได้ยินชายชราต่อว่าดังนั้นต่างก็รู้สึกท้อใจเป็นอันมากจึงว่าที่ข้างทางแล้วลงจากหลังลานั่งใต้ร่มไม้อย่างอ่อนใจอีกตั้งหลายกิโลกว่าเราจะไปถึงตลาดเราจะทำอย่างไรกันดีพ่อขอความเห็นจากลูกชายเราช่วยกันหามเจ้าลาตัวนี้ไปก็หมดเรื่องลูกชายบอกคราวนี้คงจะเป็นที่พอใจแก่พวกที่พบเห็นเป็นแน่ความคิดของเจ้าเข้าทีดีเหลือเกินเขาชมลูกชายดังนั้นสองพ่อลูกจึงหามไม้มาแล้วผูกขาลาติดไว้กับไม้และช่วยกันหามลาตัวนั้นออกเดินทางไปพอไปถึงตลาดผู้คนที่พบเห็นต่างก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮ้ยนั่นบ่าวสองคนน่ะจะหามนายของมันไปไหนกันโว้ยชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับหัวเราะเสียงงอหายจะสองคนพ่อลูกน่ะเล่นพิเรนอะไรกันล่ะชายอีกคนหนึ่งพึมพำอย่างน่าเวทนาสองพ่อลูกต่างก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงวางคานหามลงบนพื้นเห็นไหมล่ะพ่อพูดขึ้นอย่างท้อแท้รอนได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วที่จะเอาใจทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับความเห็นใจเลยทีนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างล่ะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านเลยว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแก้เชือกมัดลาออกและจูงลาเข้าไปขายในตลาดทันที
4: เรื่องลิงหลอกยักษ์นานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าตามลำพังเมื่อเดินทางมาไกลๆก็รู้สึกหิวจึงวางหอกของที่แบกมาไว้ที่โคนต้นไม้ข้างทางเลยวิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใต้ต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงบ่อน้ำก็ไม่สามารถจะตักน้ำได้เพราะบ่อน้ำนั้นอยู่ลึกมากเอื้อไม่ถึงชายคนนั้นได้หาวิธีตักน้ำอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้เขาจัดแจงแก้ผ้าที่พวกศีรษะออกเมื่อคลี่ออกก็เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวก็จัดแจงเอาปลายผ้าข้างหนึ่งผูกกับคอหม้อแล้วทิ้งลงไปในบ่อปรากฏว่าหม้อถึงน้ำพอดีเมื่อน้ำเต็มหม้อดีแล้วเขาจึงดึงขึ้นมาแล้วกลับไปยังต้นไม้ที่วางของเอาไว้แต่เมื่อเขามาถึงคนต้นไม้เขารู้สึกตกใจมากที่ลาเห็นข้าวของต่างๆถูกรื้อกระจุยกระจายขนมปังก็หายไปไม่มีอาหารเหลือไว้ให้กินเลยแม้แต่น้อยเขาเหลียวมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครมาขโมยเอาไปแต่ก็มองไม่เห็นใครครั้นมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นลิงอ้วนตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งกำลังนั่งล้วงถั่วคั่วในหม้อดินเล็กๆใบหนึ่งอยู่ลิงอ้วนตัวนั้นนั่งเคี้ยวถั่วจนแก้มตุ๋ยมองดูเขาอย่างหน้าตาเฉยความจริงหม้อถั่วนั้นมันได้ขโมยมาจากชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนักคนเดินทางกำลังหิวก็ขอร้องให้ลิงแบ่งถั่วคั่วให้ตนบ้างลิงอ้วนกำลังเคี้ยวถั่วอยู่เต็มปากจะตอบก็ไม่ได้มันจึงเอามือข้างหนึ่งยัดเข้าไปในปากหม้อเพื่อกันไม่ให้ถั่วหกออกมาแล้วเอารักแร้หนีบหม้อไว้ลิงค่อยๆกระโดดลงมาตามกิ่งไม้จนถึงพื้นดิน แล้วก็แบ่งถั่วคั่วให้คนเดินทางเมื่อคนเดินทางที่กินถั่วพอประทังความหิวลงบ้างแล้วก็พูดขอบใจลิงแล้วทำท่าจะเดินไปลิงจึงกระโดดขวางทางและพูดคัดค้านว่ายังไปไม่ได้ท่านกินถั่วของข้าเข้าไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะท่านต้องอยู่ก่อนยังไปไม่ได้คนเดินทางหยุดชะงักเมื่อถูกลิงพูดเช่นนั้นและโดยที่ไม่เข้าใจว่าลิงหมายถึงอะไรก็อธิบายให้ลิงฟังว่าตนได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมามากแล้วจะต้องรีบกลับบ้านเสียทีลิงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าถั่วกินเข้าไปแล้วจะรีบไปไม่ได้ต้องอยู่ก่อนถั่วยังอยู่ในท้องจะรีบไปไม่ได้คนเดินทางออกจะงงๆคิดว่าลิงจะเอาถั่วคืนจึงพูดว่าอย่างไรกันนี่ก็ถั่วนั้นมันกินเข้าไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงลิงก็ตอบว่าท่านจะเอาคืนได้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ถ้าท่านไม่คืนถั่วให้ท่านจะขยับเขยื้อนไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเอาคืนให้ไม่ได้ท่านก็จะต้องแบกข้าไปตามแต่ว่าข้าจะต้องการไปทางไหนคนเดินทางหมดหนทางไม่รู้ว่าจะเอาถั่วคืนได้อย่างไรก็จำต้องแบกลิงไว้บนบ่าพาเดินไปเจ้าลิงฉลาดตัวนั้นไม่ยอมใช้ปากพูดอะไรเมื่อมันจะให้คนเดินทางเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะดึงหูของคนเดินทางให้เลี้ยวไปทางที่มันต้องการเมื่อจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงหูซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ดึงหูขวาส่วนหางของมันก็หวดหลังคนเดินทางทำท่าราวกับมันกำลังขี่ม้าอยู่ฉะนั้นเมื่อเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบคนตีกลองเดินผ่านมาลิงก็บอกว่ามันต้องการกลองถ้าไม่ได้กลองก็ให้คนเดินทางเอาถั่วของมันออกมาคนเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องซีกลองให้พอเดินมาได้อีกสักหน่อยลิงก็แลเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังสัดข้าวด้วยพัดบกเล่มใหญ่จึงสั่งให้คนเดินทางไปเอาพัดมาให้มันอีกมิฉะนั้นมันจะเอาถั่วคืนคนเดินทางก็จำต้องไปเอาพัดมาให้มันจนได้ต่อจากนั้นลิงก็บังคับให้คนเดินทางหาเชือกให้มันอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็พบค่ำลิงจึงคิดหาที่นอนจึงให้คนเดินทางเดินเข้าไปในป่าในที่สุดก็พบบ้านหลังหนึ่งประตูปิดมิดชิดดูราวกับว่าไม่มีคนอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านปกคลุมหลังคาบ้านหลังนั้นลิงจึงปีนขึ้นไปและคนเดินทางก็ยึดหางลิงโหนขึ้นไปด้วยทั้งสองขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลอดหลังคาเข้าไปดูภายในบ้านสิ่งที่คนเดินทางมองเห็นทำให้เขาตกใจกลัวมากเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดามีนางยักษ์ตนหนึ่งนอนอยู่ข้างยักษ์มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนหลับอยู่ด้วยคนเดินทางตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ลิงกลับทำเฉยๆซ้ำสั่งให้คนเดินทางไปตักน้ำมาให้มันถ้วยหนึ่งคนเดินทางเกรงว่ายักษ์จะตื่นก็ไม่กล้าลิงจึงบังคับว่าถ้าไม่เอาน้ำมาให้ก็ต้องเอาถั่วคืนคนเดินทางจึงจำต้องย่องไปตักน้ำมาให้ลิงเมื่อได้น้ำมาแล้วลิงดื่มน้ำในถ้วยเสียครึ่งแล้วเทน้ำที่เหลือลงไปตามช่องราดลงไปบนหัวของยักษ์นางยักษ์พอถูกน้ำก็ลุกขึ้นนั่งแงนหน้าขึ้นมองดูบนหลังคานางยักษ์คิดว่าเป็นน้ำฝนจึงล้มตัวลงนอนหลับต่อไปคราวนี้ลิงคว้างถ้วยลงไปถูกหัวยักษ์เสียงดังโป๊กคนเดินทางเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับสลบไปเพราะนึกว่านางยักษ์คงจะโกรธลุกขึ้นมากินเขาแน่นางยักษ์โกรธจริงๆมันลุกขึ้นมามองดูบนหลังคาอีกมันเห็นลิงกำลังแยกเขี้ยวอยู่มันจึงเผ่นออกจากที่นอนจะออกมาจับลิงเห็นเช่นนั้นก็หย่อนเชือกลงไปแล้วพูดว่าอย่านะแกจะสู้กับข้าหรือลูกหางของข้าซะก่อนสิข้าเป็นยักษ์ใหญ่กว่าแกมากนักอย่าคิดสู้เลยนะนางยักษ์รู้สึกสงนใจอยู่ครามครันหางอะไรมันจึงใหญ่ยาวอย่างนี้ตัวมันคงจะใหญ่มากนางยักษ์คิดอย่างนี้ก็ออกจะตกใจแต่ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรลิงก็ยื่นพัดโบกไปมาพลางพูดว่าเห็นไหมนี่คือหูข้างหนึ่งของข้าล่ะมันใหญ่แค่ไหนพอลิงพูดแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาตีกลองเสียงดังลั่นคล้ายกับว่ามันจะเข้าสู้กับนางยักษ์พอมาถึงขั้นนี้นางยักษ์ก็หมดสงสัยนึกว่าลิงต้องตัวใหญ่กว่ามันมากมันรีบหนีไม่คิดสู้ลิงได้โอกาสก็ไล่กัดน้องยักษ์ไปติดๆมือก็ตีกลองไปด้วยนางยักษ์กำลังขวัญเสียวิ่งไม่ดูทางซ้ำมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อถึงแก่ความตายมาเห็นว่ายักษ์ตกลงไปในบ่อตายแล้วลิงก็มาจัดแจงดึงหูคนเดินทางจนฟื้นจากสลบแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วชวนกันเข้าไปในบ้านแต่หญิงสาวกำลังนอนสิ้นสติอยู่ด้วยความตกใจลิงจอมโซนก็คิดวิธีให้ฟื้นได้อย่างหนึ่งโดยก้มลงจูบที่แก้มริมฝีปากอันกระด้างของมันทำให้หญิงสาวสะดุ้งฟื้นขึ้นมาหล่อนรู้สึกตกใจมากแต่เมื่อคนเดินทางและลิงได้เล่าเรื่องให้ฟังหล่อนจึงค่อยคลายความหวาดกลัวต ่อจากนั้นคนเดินทางลิงและหญิงสาวก็ชอบพอกันหญิงสาวมีความประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าคนเดินทางนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแท้ที่จริงเป็นเจ้าชายปลอมพระองค์เดินทางมาจนเจ้าชายก็ประหลาดพระทัยไม่น้อยไปกว่าหญิงสาวเมื่อทรงทราบว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางยักษ์ลักพามาตอนท้ายของเรื่องก็เหมือนนิทานเรื่องอื่นๆเจ้าชายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนลิงฉลาดตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันมีแก่สองพระองค์
2: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขหน้านะสุขหน้ามาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ
เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทร

ียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล Emdrichic Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคัสสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคาสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: ที่เบืองบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10 ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริม2 ฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 น.ของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาลวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลตาทางนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม2ต่อ1เซต6ต่อ4และ2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาร์ฟแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์ฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปู่ดิมพัสสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระรามเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาศัยกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 น.ถึง3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะครับ31 กรกฎาคม 2569เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านะครับก็คือวันเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโลกนั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่31กรกฎาคมของทุกปีกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของวันเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโลกเนี่ยเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี2550หรือว่าค.ศ.2007นั่นเองนะครับโดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศได้ร่วมกันจัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกนึกถึงและสดุดีความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ยืนหยัดปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับหรือว่าเจ้าที่พิทักษ์ป่าก็ได้แก่การลาดตระเวนดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์การป้องกันลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าและการป้องกันแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศนอกจากนี้อย่างประเทศไทยของเราอีกหนึ่งหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าก็คือการป้องกันเรื่องของไฟป่าและหมอกควันอีกหน้าที่หนึ่งด้วยครับซึ่งก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด่านแรกๆเลยนะครับที่ดูแลเรื่องของไฟป่าแล้วก็หมอกควันในช่วงที่มีปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะครับที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็มีภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายณพินทร ศรีสันพางที่จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่1-2 สิงหาคมนะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ณจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งท่านก็มีกำหนดการโดยวันเสาร์ที่1 สิงหาคม 2569เวลา14:00 น.หรือว่าบ่าย2:00 น.ก็จะไปเยี่ยมผู้ประกอบการณบริษัทฮิลคอปจำกัดนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นครับเวลา16 น.หรือว่า4:00 น.ก็ ็จะมาเยี่ยมผู้ประกอบการณห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มจุดนี้อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และต่อเนื่องกันนะครับในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเวลา 11:00 นนะครับก็จะร่วมกิจกรรมปลดล็อกโอกาสใหม่ SME ภาคเหนือเปลี่ยนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นแต้มต่อของธุรกิจณลานโปรโมชั่น3ชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสนั่นเองนะครับท่านไหนอยู่ใกล้ที่ไหนนะครับไปร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงนี้อย่าลืมติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของเราหลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบเรื่องของร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับเอาละครับมาติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับไหนก็พูดถึงเรื่องฟ้าฝนแล้วนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลากหลายอำเภอแต่วันนี้ยกตัวอย่างมาที่2อำเภอนี้ครับเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือแล้วสคร.1เชียงใหม่เตือนฤดูฝนระวังอันตรายจากการพลัดตกน้ำจมน้ำย้ำอย่าให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังโครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนคนอยู่ร่วมกับป่ามอบกล้ากาแฟ 3,000 ต้นพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน้ำขุนปังองค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดการประชุมวิชาการมดในประเทศไทยครั้งที่7บูรณาการองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดัชนีชี้วัดระบบนิเวศรับมือวิกฤตโลกร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
5: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือแล้วอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่10หมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่14และหมู่ที่15โดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมจำนวน2รายและมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายในส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8มีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนพากได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่5ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตร ูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 นจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่3.60 เมตรห่างจากจุดวิกฤต20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปไปต่อกันที่เรื่องของฟ้าฝนหรือของน้ำท่วมในฤดูฝนกันบ้างนะครับทางด้านสคร.1เชียงใหม่เตือนฤดูฝนระวังอันตรายจากการพลัดตกน้ำจมน้ำย้ำอย่าให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
8: แพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากในหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำตามแหล่งน้ำเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวแรงแหล่งน้ำบางแห่งมีความลื่นหรือพื้นดินเปียกแฉะอาจเกิดการพลัดตกลงไปในน้ำและจมน้ำเสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กอาจชักชวนกันไปเล่นน้ำแล้วเกิดพลัดตกลื่นหรือจมน้ำเสียชีวิตได้เน้นย้ำผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกำชับบุตรหลานและไม่ปล่อยให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำตามลำพังเพราะหากคลาดสายตาเพียงเสี้ยววินาทีเด็กอาจจมน้ำเสียชีวิตรวมถึงผู้ใหญ่ที่อาจเกิดกรณีตกน้ำได้เช่นเป็นตะคริวการพลัดตกน้ำหากว่ายน้ำไม่เป็นหรือเมาสุราก็อาจตกน้ำจมน้ำถึงแก่ชีวิตได้ทั้งนี้หากพบเห็นคนตกน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจถูกกอดรัดจากผู้ประสบภัยและอาจจมน้ำและเสียชีวิตไปพร้อมกันขอให้ยึดหลักตะโกนโยนยื่นตะโกนคือเรียกให้คนมาช่วยขอความช่วยเหลือและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงโยนคือการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกเปล่าปิดฝาขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้และยื่นคือการยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นไม้เชือกเสื้อผ้าผ้าขาวม้าให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำเมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้วต้องรีบแจ้งสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669โดยเร็วที่สุดที่สำคัญคือห้ามจับผู้ประสบภัยอุ้มพาดบ่ากระโดดหรือวิ่งรอบสนามเพื่อเอาน้ำออกเพราะน้ำที่ออกมาเป็นน้ำจากกระเพาะอาหารไม่ใช่ออกมาจากปอดผลที่ตามมาจะทำให้ผู้ที่จมน้ำขาดอากาศหายใจนานขึ้นสมองขาดออกซิเจนได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ไปต่อกันที่โครงการธรรมชาติปลอดภัยร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลันนาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนคนอยู่ร่วมกับป่ามอบกล้ากาแฟ 3,000 ต้นพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน้ำขุนปังดร.สดุดีสุพันธ์ภัยผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานานำทีมลงพื้นที่บ้านขุนปังตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชุมหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นและลงพื้นที่ร่วมกันปลูกกาแฟในแปลงของเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดการส่งมอบกล้ากาแฟในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดความสำเร็จโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาที่ให้ความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการดังกล่าวมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านขุนปังซึ่งเดิมทีชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรและชาอัดสำเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของกลไกราคาและตลาดที่ไม่แน่นอนการนำกาแฟเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเสริมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นเท่านั้นแต่กาแฟยังเป็นพืชเชิงอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไปพร้อมกันการขับเคลื่อนโครงการ ต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการวางแผนการผลิตที่มีระบบตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าเพราะเมื่อชุมชนพร้อมมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพียงพอความจำเป็นในการขยายพื้นที่ทำกินก็ลดลงนำไปสู่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลผืนป่าอย่างเข้มแข็งทั้งนี้โครงการธรรมชาติปลอดภัยและอุทยานแห่งชาติศรีลานามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดการประชุมวิชาการมดในประเทศไทยครั้งที่7บูรณาการองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดัชนีชี้วัดระบบนิเวศรับมือวิกฤตโลกร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
8: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยด้านมดแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการมดในประเทศไทยครั้งที่7ภายใต้แนวคิดความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่แม่ปิงโดยมีนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ามดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศทั้งในฐานะผู้ย่อยสลายผู้ผสมเกสรผู้กระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมดกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นรากฐานของความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทศ.1เดียวที่มุ่งบูรณาการงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นหลักในการดำเนินงานด้านนายบรรณรักษ์เสริมทองประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยในฐานะพื้นที่ป่าร้อนชื้นคาดการว่ามีมดอาศัยอยู่มากถึง 800 ถึง 1,000 ชนิดจากที่มีการรายงานทั่วโลกราว 1,200 ชนิดการศึกษามดจึงมีความสำคัญเชิงนิเวศและเศรษฐกิจอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยระดับสากลสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายมดประเทศไทยเพื่อยกระดับงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากลและตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศคณาจารย์นักวิจัยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังเครือข่ายนักวิชาการเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
4: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารกับพี่ๆอปปชในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข้อมูลข่าวสารกับพี่ๆอปปชท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปปชขอเล่า
8: เข้าสู่ช่วงรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากกันในพื้นที่อำเภอตังโซนเหนือเจ้าไปกันตี้อำเภอแม่อายไปปะกับไอ้ทัศนพลกล่ำบุตรอปมช.ของอำเภอแม่อายตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
9: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกท่านครับผม
8: เจ้า
9: จากผมทัศนพลกล่ำบุตรนะครับอปมช.อำเภอแม่อายเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตรงนี้รายงานสถานการณ์ทั่วไปนะครับสภาพดินฟ้าอากาศเกาะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง นะครับโดยเฉพาะเมื่อตะวันนี่ครับเมื่อคืนตะวันคืนวันซืนนะครับ2-3 วันมานี้ก็ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและก็ต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับในหลายพื้นที่แล้วก็มีดินสไลด์นะครับมีตอนนี้ก็กำลังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำกกที่มีท่อนไม้ท่อนซุงนะครับมีเศษขยะที่ไหลมาจากต้นน้ำนะครับจากต้นน้ำตอนนี้ต่อบริเวณสะพานท่าตอนนะครับเขาก็กำลังเคลียร์นะครับร่วมกันครับทางอบจ.นะครับโดยการประสานงานของท่านสจ.นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทางอำเภอแม่อายโดยท่านนายอำเภอแม่อายพร้อมกับทางทีมงานและก็ทางท้องถิ่นทางอบต.ท่าตอนนะครับได้ร่วมกันเคลียร์พื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกกนะครับจุดสะพานจุดแรกที่จะข้ามไปจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำขังและก็ดินสไลด์ต้นไม้โค่นล้มในหลายๆพื้นที่เนื่องจากว่าฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ว่าถ้าอู้ถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็อากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศเย็นสบายก็มีลมเย็นสบายนะครับเหมาะสำหรับที่ว่านักท่องเที่ยวจะขึ้นมาแอวมาท่องเที่ยวได้อยู่นะครับแต่ว่าโดยตอนนี้ก็เรื่องของอุทกภัยนะครับก็จะมีน้ำป่าไหลหลากนะครับต่อการเดินทางผู้ที่จะสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ที่จะไปเชียงรายก็ดีนะครับที่จะขึ้นที่จะผ่านมาทางอำเภอฝางแม่อายชัยปราการในช่วงนี้ก็ค่อนข้างต้องได้ระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมถนนเป็นบางพื้นที่นะครับก็ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับ
8: เจ้าฤดูฝนนะเจ้าเรื่องของโรคไข้เลือดออกก็ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤดูฝนตีแม่อายเป็นจะได้พ้องเจ้า
9: ครับก็มีนะครับก็มีกระจายกันทั่วไปซึ่งก็มีการเข้มงวดนะครับได้มีการเฝ้าระวังทั้งป้องกันแก้ไขและก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดตอนนี้ทุกพื้นที่ก็ได้เน้นย้ำมาไปทางอปทเนาะทางเทศบาลก็ดีทางอบตทุกที่แล้วก็รพสตนะครับรพสตทุกแห่งโดยมีทีมงานรักก็จะเป็นพี่น้องอสมนะครับที่จะบิ๊กคลีนนิ่งนะครับในการที่จะป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและก็ทางส่วนของทางสาธารณสุขของทางอำเภอก็ดีทางโรงพยาบาลแม่อายก็ดีนะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับก็ได้เข้มงวดนะครับในการป้องกันแต่ก็ยังมีแต่ก็บันนักสัตว์ใดเตื้อแต่ตอนนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นฤดูกาลที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะมีผู้ที่มีตีว่าเป็นไข้เลือดออกกันอยู่ในหลายๆพื้นที่อยู่นะครับ
8: เจ้าแล้วเรื่องของฝนตกที่ตกลงมาเนี่ยเจ้ามีเรื่องของพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบพ้องกับเจ้า
9: ก็มีบางส่วนนะครับแต่ว่าปีนี้บักค่อยนักสักเท่าไหร่ตอนนี้เท่าที่การตรวจสอบตอนนี้5แรกเนี่ยฝนชุดนี้เนี่ยชุดแรกนี่ก็มีท่วมที่นาที่ลาบลุ่มที่ลุ่มต่ำเนาะท่วมที่นาไปรวมๆแล้วก่อนน่าจะหลายร้อยไห่อยู่นะครับแต่ว่าบ่ได้ท่วมขังเมินนะครับยังพอที่จะฟื้นนะครับเป็นบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็คงจะลำบากอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการที่ตรวจสอบของทางภาคการเกษตรเนาะทางเกษตรอำเภอก็ดีทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
8: เจ้าช่วงนี้หน้าฝนอยากเน้นย้ำอย่างเป็นพิเศษก็เจ้าสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่แม่อ้ายฝางชัยปราการเจ้า
9: ครับก็คือตอนนี้ที่ต้องได้ขอให้ได้ระมัดระวังในการเดินทางก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังน้ำท่วมถนนนะครับคือน้ำมันจะเป็นน้ำป่าไหลหลากเนาะเขาก็บอกว่ามันจะมาในช่วงไหนอย่างใดซึ่งมักจะเกิดในช่วงตอนกลางคืนซึ่งเขาอาจจะบ่าหันเบรกกระทันหันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่า ก็กรณีที่เป็นลูกเป็นบ่อเฮาก็พอบ่หันนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีการดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเป็นช่วงๆนะครับช่วงตั้งแต่เข้าชัยประการฝางเข้ามาแม่อายดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนการสัญจรการใช้รถใช้ถนนขอให้ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษฝนก็ค่อนข้างระบาถ้าตกก็จะเป็นห้าใหญ่แล้วก็ระมัดระวังในต้นไม้นะครับต้นไม้โค่นล้มที่มักจะเกิดแต่เฮาจะเคลียร์พื้นที่บูรณาการร่วมกันนะครับ3อำเภอคือตอนนี้เฮาได้ทำเหมือนกับ MOU เนาะก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันหมดทั้ง3อำเภอฝั่งแม่อายชัยประการเขาจะบูรณาการร่วมกันกรณีเกิดมีอุทกภัยสาธารณภัยต่างๆเขาจะเข้าถึงพื้นที่และเคลียร์พื้นที่เพื่อรวดเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางสัญจรไปมาบอกว่าจะเป็นด้านมาทำธุรกิจการค้าการขายก็ดีหรือมาท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้อุ่นใจได้นะครับจะพบปะมีเจ้าหน้าที่ทั้งทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันทั้งกรมทางหลวงทั้งของทั้งท้องถิ่นต่างๆทั้งเทศบาลอบต.ต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอยู่นะครับ
8: เจ้าวันนี้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
9: ครับขอบคุณครับขอทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยเนอร์ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ
8: เจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าสวัสดีเจ้า
9: ครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
8: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับติดหน้าจะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภอไอยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
4: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแตะระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัดเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: ส สถานเอกอัครทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศ

0: ีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
2: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเช่นเคยครับยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆ นะครับหลังจบข่าวต้นชั่วโมงเอียวสุรชัยก็จะมานั่งประจำการอยู่ที่นี่นะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าให้ได้ฟังในรายการนะครับพร้อมกับมีเพลงก็เพราะนะครับที่มอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้ยุค 80-90 สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมารำลึกถึงความหลังผ่านเสียงเพลงก็เพราะนะครับวันนี้นะครับเราเจอกันในวันส่งท้ายสิ้นเดือนเลยนะครับวันศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคม2569ครับอากาศวันนี้สบายสบายนะครับแทบจะไม่มีแดดเลยนะช่วงนี้มีเมฆค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างเช่นภาคเหนือตอนบนของเราก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดลำปางนะครับที่เขาเตือนๆกันเนี่ยนะอุณหภูมิที่ร้อนในช่วงบ่ายๆก็อยู่สักประมาณ32องศาเซลเซียสนะครับยามเช้าก็อยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับเหตุที่ว่าแดดไม่ค่อยร้อนแล้วก็มีฝนตกลงมาเนี่ยก็เพราะว่ามีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับแม้ว่ามันจะมีกำลังอ่อนลงเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเราก็ยังคงมีฟ้าฝนตกอยู่นะฮะหลายพื้นที่ก็อาจจะตกหนักนะครับหลายพื้นที่ฝนตกสะสมมาหลายวันแล้วนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับอย่างเช่นที่แม่อายนะจังหวัดเชียงใหม่ของเราแถวๆตอนบนเนี่ยนะฮะที่อำเภอแม่อายก็มีบ้านเรือนที่ประสบภัยเกี่ยวกับน้ำป่าประมาณ56ครัวเรือนนะครับตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูความเสียหายเร่งล้างถนนกันแล้วนะครับโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ตำบลแม่อายหมู่ที่6จำนวน26ครัวเรือนนะครับหมู่ที่7จำนวน10ครัวเรือนหมู่ที่8จำนวน5ครัวเรือนขณะที่ตำบลมะลิกาครับหมู่ที่9ได้รับผลกระทบไป14ครัวเรือนตำบลท่าตอนหมู่ที่8 2ครัวเรือนแล้วก็หมู่ที่15อีก1ครัวเรือนนะครับรวมทั้งหมดก็56ครัวเรือนนะครับตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่อายก็เริ่มคลี่คลายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายรองภายในหมู่บ้านต่างๆนะครับก็คิดว่าก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแต่ว่าเห็นที่น่าเป็นห่วงนะครับเริ่มเป็นในระดับสีเหลืองก็คือแถวแถวแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแม่น้ำสายเนี่ยนะครับสูงแตะพื้นสะพานแล้วนะครับนะสะพานข้ามไทยเมียนมาฝั่งท่าขี้เหล็กแม่สายเนี่ยนะครับก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เขาเคลียร์เศษไม้ที่มันอาจจะไหลมาขวางนะครับก็เฝ้าระวังนะครับตอนนี้น้ำแม่สายอยู่ที่4เมตรนิดๆนะครับใกล้ระดับวิกฤตระดับวิกฤตของเขาเน้นอยู่ที่4เมตร20นะครับเขาเตือนแม่สายแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงด้วยนะครับให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับฝากความห่วงใยถึงทุกที่ทุกแห่งเลยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้หน้าฝนตกลงมามากในหลายพื้นที่ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาได้นะครับเอาละเริ่มต้นรายการลักษณะนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมเมืองเหนือบ้านเราวัฒนธรรมเชียงใหม่นะครับเพลงแรกของรายการของเราก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นคนเหนือคนเมืองมาให้ได้ฟังกันแบบนี้นะครับส่วนเพลงอื่นๆในยุค 80-90 เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับจะทยอยนำมามอบให้ได้ฟังกันนะครับขอให้เบิกบานหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็ผ่อนคลายในยามค่ำคืนแบบนี้เอี่ยวสุรชัยมาอยู่เป็นเพื่อนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มเล็กนี้จนถึง4ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เราเจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีเพลงให้ได้ฟังด้วยนะมีเพลงให้ได้ดูด้วยแล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่าของพื้นที่ภาคเหนือกิจกรรมที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะแต่ว่าเราอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละนะครับจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะก็เชิญติดตามกันทางหน้าจอโทรทัศน์กันด้วยนะครับทางวิทยุนะครับมาเล่าเรื่องกันต่อก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขามีการจัดการประชุมวิชาการมดในประเทศไทยนะครับเขาชูแนวคิดที่ว่าความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับดร.รวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการเรื่องมดในประเทศไทยครั้งที่7นะฮะมดตัวน้อยๆเนี่ยนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็มีผู้ที่มาร่วมรับฟังกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับจริงๆแล้วเขาจัดวันนี้แล้วก็วันที่1วันที่2สิงหาคมด้วยนะครับโดยจะใช้โรงแรม Intercontinental เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่แม่ริมด้วยนะครับก็จะได้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ผลงานวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาวิจัยมดในระดับสากล นะครับเขาบอกว่ามดเนี่ยนะฮะทั่วโลกเนี่ยที่เขาค้นพบเนี่ยมีประมาณ 12,000 ชนิดโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะเราก็คิดว่ามดแดงมดตัวนี้น้อยมดคันไฟไม่กี่ชนิดเองนะที่เรารู้จักเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยมีถึง 12,000 ชนิดนะครับแล้วเขาคาดว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีมากถึง800ถึง 1,000 ชนิดนะบางชนิดก็ไม่ได้มีในประเทศไทยบางชนิดมีในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้มีในพื้นที่อื่นๆนะอันนี้มดเนี่ยนะครับเขามีความสำคัญก็คือเป็นผู้ย่อยสลายนะเป็นผู้ผสมเกสรนะครับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยนะนะไม่น่าเชื่อนะแต่ย่อยสลายนี่เขากินเนี่ยเอี่ยวสุรชัยเคยเห็นนะก้างปลาเนี่ยบางทีไปอยู่ในรังมดแดงอะนะแสดงว่าเขาขนขึ้นไปกินเนาะย่อยสลายนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ผสมเกสรพืชพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่เราไม่อยากจะให้มดอยู่ที่บ้านเรานะเราช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามดมันเยอะเยอะนะครับมดตัวน้อยๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันฝนจะตกหรือว่ายังไงนะครับมันถึงอพยพกันมาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันอยู่ในป่าเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเนาะอันนี้เรื่องของมดนะครับถึงขั้นว่าเขามีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับมดในประเทศไทยด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับภารกิจของรัฐมนตรีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับทางด้านนายณพินทร ศรีสรรพางครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่1และก็2สิงหาคมนี้นะครับมีกำหนดการไปหลายจุดด้วยกันนะครับอย่างเช่นวันเสาร์ที่1สิงหาคมพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเวลาประมาณบ่าย2โมงครับท่านจะไปเยี่ยมผู้ประกอบการที่บริษัทฮิลคอปจำกัดนะครับทำเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เวลาบ่ายสี่โมงนะครับจะเยี่ยมผู้ประกอบการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มนะฮะอยู่ที่ไหนนาะแถวแถวแม่แตงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับเวลา11โมงครับท่านจะร่วมกิจกรรมปลดล็อกโอกาสใหม่ SME ภาคเหนือเปลี่ยนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นแต้มต่อของธุรกิจซึ่งจะจัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่น3ชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับหรือว่าเซ็นเฟสนั่นเองนะก็เชิญชวนกันได้นะครับใครสนใจเดี๋ยวเอียวสุรชัยก็จะนำข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าในรายการวิทยุนะครับแล้วก็มานำเสนอผ่านเพจ PR เชียงใหม่รับรองว่าไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยนะฮะมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันนะครับขอให้ผ่อนคลายกันในยามค่ำคืนนะฟังเพลงในยุค80ยุค90สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฟังเพลงแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะนึกถึงวันคืนสมัยที่เราเป็นเด็กสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับบรรยากาศในตอนนั้นมันไม่ได้เร่งรีบแบบทุกๆวันนี้นะครับงานต่างๆมันก็ไม่ได้รัดตัวแบบนี้นะฮะช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยนะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะเอ๊ะว่าผู้ปกครองสมัยนั้นจะเหน็ดจะเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลเราขนาดไหนนะครับแต่พอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่นะเราก็ต้องมีภาระในการดูแลครอบครัวและการดูแลเด็กๆเนี่ยนะฮะก็เป็นวิถีเป็นวัฏจักรกันต่อๆไปนะครับอ่ะสู้ๆให้กำลังใจกันทุกพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กันนะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเขามาจัดสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโดยจะมีพิธีเปิดตั้งแต่ 9:00 นนะครับพิธีเปิดตลาดหลักทรัพย์สัญจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานกรรมการผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องของการลงทุนนะฮะท่านผู้ฟังครับงานนี้ฟรีนะฟรีครับเมื่อเช้านี้นะครับเจ้าหน้าที่จากผู้จัดงานก็มาพบเจอกับเอี่ยวสุรชัยนะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าหลังจากเปิดงานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องนะครับอัปเดตเทรนด์อัพสกิลนะครับแล้วก็ค้นหาทางเลือกในการลงทุนจบทุกการลงทุนในงานนี้เลยนะครับใครสนใจนะเขาจะมีการบรรยายให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิชิตเป้าหมายในการลงทุนมุมมองของนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์นะจะมาให้ข้อมูลกันนะครับแล้วก็ค้นหาพอร์ตที่ใช่ในแบบมือใหม่แล้วก็มือโปรนะใครอยากลงทุนนะทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวมีวิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็เรื่องของการสร้างผลตอบแทนชั้นยอดให้พอร์ตลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับเปิด Mindset กับเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับถอดรหัสสร้างโอกาสทำกำไรนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากจะไปลงทุนใครสนใจจะศึกษาข้อมูลไว้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเชิญนะครับตลาดหลักทรัพย์สัญจรเชียงใหม่1สิงหาคมนะครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวใกล้ๆกับ7ยอดแถวๆนั้นนะฮะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรานะถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่โดยตรงนะฮะแต่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเราแน่ๆนะครับนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีกรณีข้อมูลสุขภาพของเราเนี่ยในแอปอะไรนะแอปหมอพร้อมเนี่ยนะมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงครับก็มีประชาชนรวมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมมันไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้หลายๆคนกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือเปล่านะครับหรืออาจจะกระทบกับการทำประกันในภาคเอกชนครับที่ต้องตรวจสุขภาพไว้ก่อนเนี่ยนะครับอันนี้มันกระทบจริงๆก็น่าเห็นใจนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับให้เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับหลังจากที่พบข้อผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงเนี่ยก็ออกมาบอกออกมาเล่านะครับว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้เกิดเป็นความโปร่งใสเอ๊ะมันผิดในการบันทึกข้อมูลในจุดไหนส่วนใดนะครับก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนที่พบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากข้อมูลสุขภาพในหมอพร้อมที่ไม่ตรงนะครับก็
สามารถที่จะแจ้งเรื่องนะครับหรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1ชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังจากนี้หากประชาชนท่านใดยังตรวจสอบพบข้อมูลที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้นะครับระบบหมอพร้อมเนี่ยมันเป็นการแสดงข้อมูลสุขภาพนะครับท่านผู้ฟังก็ลองสำรวจตรวจสอบกันดูนะครับว่าข้อมูลของท่านเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลไม่ตรงก็สามารถที่จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับหรือว่าประสานงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขได้นะครับเผื่อว่าจะได้มีการชี้แจงประสานงานต่อนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับทั้งงานของจังหวัดของเราทั้งงานของต่างจังหวัดนะครับที่เขามาจัดกิจกรรมที่บ้านเรานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะค้าจะขายอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องดูเรื่องสถานที่นะครับบางทีขายที่จังหวัดนั้นไม่ได้ก็ต้องมาขายที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวมากๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ขายดิบขายดีนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีหลายงานเลยนะที่เขาจัดภายในเมืองเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าในห้างเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายนะแต่พอมาขายใน outdoor นะครับในสถานที่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามกษัตริย์เอ่ยขวงท่าแพเอ่ยเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าได้ขายดีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาแล้วก็เลือกซื้อกันเยอะนะครับวันนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูนนะครับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนนะครับในงานชุมชนท่องเที่ยววิถีลำพูนหรือว่าลำพูน CBT Upgrade นะครับจัดขึ้นที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลำพูนเชียงใหม่เราอยู่ใกล้กันถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนได้นะครับมีของดีอาหารการกินมีผ้าทอต่างๆเยอะแยะมากมายสถานที่ท่องเที่ยวก็สะดวกสบายนะครับนะมีหลากหลายเลยนะครับยิ่งในช่วงนี้ลำไยออกเนาะต้องไปทานที่ลำพูนนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นบรรยากาศก็ดีดีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับชื่อว่าอยู่คนละจังหวัดเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ติดกันใกล้กันอยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมกันได้นะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้านเรานะมีอีกหนึ่งงานนะครับอีกหนึ่งงานที่จะจัดวันพรุ่งนี้ครับโอ้โหนะเขาจัดงานล้านนาไรซ์นะครับหรือว่าข้าวล้านนานวัตกรรมคุณค่าสู่สากลภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาคนะครับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ก็คือพะเยาเชียงรายแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนี่แหละนะครับโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาครับเขาจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรระดับภูมิภาคนะครับจะพัฒนาเรื่องของข้าวเนี่ยนะฮะแล้วก็นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยกระดับข้าวสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้มีมูลค่าสูงนะครับก็จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็ทดสอบตลาดล้านนาไรซ์นะครับหรือว่าข้าวล้านนานวัตกรรมคุณค่าสู่สากลนะครับเขาจัด3วันนะวันพรุ่งนี้นะฮะ1สิงหาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนะครับที่บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับหรือว่าเซ็นเฟสนะครับใครมีโอกาสก็เชิญชวนได้นะครับไปร่วมให้กำลังใจสำหรับผู้ประกอบการนะครับชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับเชิญชวนกันได้นะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการเสวนาอนาคตข้าวล้านนาตะวันออกสู่การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ภาคนะครับรวมถึงประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้านะครับมีกิจกรรมสาธิตเวิร์กช็อปการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปในอุตสาหกรรมข้าวนะครับมีพิธีกรมาขายสินค้ามาแนะนำสินค้าก็น่าสนใจนะครับมีการแสดงดนตรีสดด้วยนะครับใครว่างๆนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับ 1-3 สิงหาคมนี้ที่เซนเฟสนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เวลาไล่หลังมาทุกที่ทุกทีแล้วนะครับอ่ะฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวมาลากันในช่วงท้ายรายการนะครับ

เพลินนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยขอให้มีความสุขกันนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้นะฮะฟังกันได้ทั้งหน้าปัดวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 แล้วก็ทางสื่อออนไลน์นะครับ NBT Plus นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเว็บไซต์ของสวทเชียงใหม่นะหลากหลายช่องทางในการติดตามกันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้เจอกันอย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะครับถ้าใครคิดถึงเอียวสุรชัยสามารถที่จะติดตามทางหน้าจอโทรทัศน์ได้นะครับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับเวลาบ่าย3โมงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนหน้าปัดวิทยุเรากลับมาเจอกันในวันจันทร์ตอน3ทุ่มนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆครับก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับจะเดินทางไปไหนมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงของวันหยุดยาวมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยทุกเส้นทางทุกการเดินทางนะครับขับขี่รถในช่วงของค่ำคืนนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเป็นความห่วงใยที่เรามีให้กันทุกวันเลยนะครับนอนหลับพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับแล้วกลับมาเจอกันนะโชคดีทุกคนทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยวพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
6: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
1: KHz ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยผู้เบสครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับคุณพล
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย
1: ์ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรี
0: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับผม
0: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
1: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
0: ครับ
1: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
0: ครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
1: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
0: ครับ
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ใน1ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
0: ครับ
1: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
0: ครับ
1: เบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผม
0: ครับ
1: แน่นอนว่าเมื่อมีการ

0: บีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเอาไปวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120ทับ80 130ทับ70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผม เขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90นะครับผม
1: ครับ
0: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90หรือ80ถึง89เนี่ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวเนี้ยจะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าความดันต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมุติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากก็อาจจะทำลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
1: ครับ
0: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
1: ครับ
0: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ำแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ำเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่การเปิดในที่นี้มันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมออกกำลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผม ก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกำลังกายหลอดเลือดดีได้ไหมก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทำให้หัวใจเนี่ยทำงานมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นำสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือคุณภาพของอาหารหรืออากาศที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำใหมันเกิดความรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมานะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผลกระทบแบบกว้างๆแต่โดนเรื่องของความดันด้วยนั่นเองนะครับผมในอีกในนึงเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือผู้ที่เป็นความดันโลหิตแล้วเนี่ยไม่ได้กินยาสม่ำเสมอนะครับผมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขนาดพักหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยแพทย์เขาก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจำนะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผม อย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอมันแตกแต่มันไม่ใช่หลอดเลือดใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรโดยตรงชัดๆแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหลอดเลือดฝอยที่หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเสียหายไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมครับพอไตเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของการฟอกของเสียเนี่ยมันลดลงนะครับร่างกายเราก็จะมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นทั้งนี้ก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับผมฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กินยาความดันเพราะกลัวโรคไตกินแล้วขอโทษถ้ากินยาแล้วกลัวเรื่องโรคไตไม่กินเป็นแล้วไม่กินมีความเสี่ยงเรื่องโรคไตมากกว่านะครับผม
1: ครับ
0: นะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการควบคุมน้ำหนักนะครับผมการควบคุมน้ำหนักเนี่ยแน่นอนว่าไรร่างกายของเขาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะเนาะที่บรรจุอวัยวะต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อข้างในนะครับผมความดันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหมือนกับระบบหลอดเลือดเนาะแต่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีมวลนะครับผมมีน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยมีผลต่อความดันไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากนะครับแพทย์เนี่ยจะพูดไว้เสมอว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันโดยเฉพาะบ้านเรานะครับผมจะพูดประจำเลยว่าบ้านเราเนี่ยชอบทานอาหารรสอร่อยเนี่ยก็คือรสที่ผ่านการปรุงมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับรสอร่อยเนี่ยเขาจะเป็นการปรับให้มันดีที่สุดทานแล้วมีความสุขที่สุดนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งรสเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับผม
1: ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย โอ้ตอนแม่ค้าเขาต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยหรือน้ำซุปอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงรสอยู่แหละนะครับม
1: ัน
0: จะมีความรสจัดมาประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นต้มเป็นหม้อเนี่ยไอ้มันอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่จริงเขาใส่เยอะเนาะเพราะให้มันเข้มทั้งหม้อนั้นได้เนี่ยคือต้องใส่เยอะหรือแกงสักหม้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นภาพกว่าทีนี้พอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเราชิมนะเฮ้ยมันยังขาดเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยหวานไปเติมน้ำปลาหน่อยเฮ้ยเค็มไปรสยังไม่กลมกล่อมเติมเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นรสอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกปากเราก็อาจจะทานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เหมือนกันส้มตำก็เช่นกันนะครับผมส้มตำเนี่ยกว่าเขาจะปรุงให้น้ำส้มตำเนี่ยอร่อยเนี่ยบางทีมันต้องใส่หลายอย่างเนาะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นรสที่มันมีความจัดจ้านนิดนึงนะครับผมและยิ่งเราแบบซดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะทั้งส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะได้ความรสจัดเข้ามานะครับผ
1: ม
0: รสจัดเนี่ยหรือตัวความเค็มเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ความตึงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่กินอาหารรสจัดหรือดูแลตัวเองดียังไงเนี่ยครับในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตัวได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผ
1: ม
0: บางคนบอกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างดีมาตลอดความดันปกติมาตลอดแต่ทำไมพอเข้าเลข6เลข5ปลายเลข6เนี่ยทำไมความดันเพิ่มขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับผมเป็นความเสื่อมตามช่วงวัยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่พูดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับผมแต่มันคือความเสี่ยงนะฮะแล้วความดันโลหิตต่ำล่ะเป็นยังไงนะครับผมความดันโลหิตต่ำเนี่ยเขาจะถูกนิยามไว้ว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยจะต่ำกว่า90และตัวล่างเนี่ยจะต่ำกว่า60นะครับผมซึ่งอาจจะต่ำเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับผมอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยจะสวนทางกับความดันโลหิตสูงมากๆนะครับผมถ้าความดันโลหิตสูงคือเลือดเนี่ยมันไหลแรงมันอัดแน่นมากมีแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้ความดันโลหิตต่ำจะแสดงออกมาในลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับผมเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็อาจจะมีอาการก็คือสวิงสวอยเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะครับผมบางทีนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดเหมือนจะหงายหลังเพราะว่าเหมือนจะเป็นลมเลือดไปเลี้ยงจะไม่ทันนะครับ
1: ครับ
0: พอเป็นมากอาจจะมีอาการหายใจเร็วนะครับผมการหายใจเร็วคือการเอาอากาศเข้ามาเนาะรีบกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดนะครับผมเหนื่อยง่ายนะครับชีพจรเต้นเบาชีพจรเนี่ยเราก็จะจับได้ตามตำแหน่งต่างๆตำแหน่งยอดนี้ก็จะมีข้อมือเนาะหรือถ้าเราดูในหนังกันหน่อยเขาก็จะคำที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่นะครับผม
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเต้นแผ่วเต้นเบานะครับผมหลักๆเนี่ยของความดันโลหิตต่ำเนี่ยครับผมการดูแลก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผม การเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเปลี่ยนความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผมแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเลี้ยงไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บในหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
1: ใช่
0: ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
1: คร
0: ับ สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้เรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอน สิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผมการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันขอโทษไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50-60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35 ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสช.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ Beat the Pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรม15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
1: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
0: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
1: ใช่ๆครับ
0: อีกอันหนึ่งคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75%ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผมการจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม
1: ครับ
0: หลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการแก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับ
1: ครับ
0: เป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องหนึ่งนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมุติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
1: ครับ
0: ในมุมของแผ่นไทยบ้างนะครับผมแผ่นไทยเนี่ยจริงๆ ทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยในมุมมองของแผนไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของธาตุแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆ ก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างฤาษีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีลดสุขุมเย็นหรือลดจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆ ก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
1: ครับ
0: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
1: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
0: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมบัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวนี้ทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผมสารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลโบโบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่โบโบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมหมดเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอา ตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศหรือว่าภูมิภูเบศด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนให้ใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกเลยนะประเทศไทยเรามียอดสะสมเยอะนะครับผมสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำทุกท่านอีกทีก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเขาจะบอกเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มนะครับผมแล้วก็ระวังอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่ทำในปริมาณมากๆนะครับผมถ้าทำกันเองก็คือแกงหม้อนั่นแหละนะครับผมแกงหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกกินนะคุณอาจจะต้องทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับหรือไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมถ้าคุณไปกินหมูกระทะหลังกินหมูกระทะเสร็จคุณจะรู้สึกคืนนั้นคุณนอนปากแห้งมากนะครับผมคือมันมีความเค็มเยอะนะครับเค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่คุณจะต้องเว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะสารต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
1: ครับ
0: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะครับผม
1: ครับ
0: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะเราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าต้องทำอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนำก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่0853912255นะครับ0853912255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว SI นะครับผมตัว A ตัว B ตัว S T H A I M E D นะครับผม SIABSTHAIMED นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรงี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยทั้งเรื่องการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับงั้นพักเลยนะฮะ
0: ได
1: ้ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่งจบสปอร์ตแล้วใครที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยถามได้หรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเรื่องราวของสมุนไพรยาไทยอภัยภูเบศของเราเดี๋ยวถามกับหมอปอนได้นะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับอ่ะพักฟังสปอร์ตนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: ากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาฏนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะฮะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้หรือว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถามเรื่องสมุนไพรยุกยาต่างๆถามได้เลยนะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: โทรจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณบรมค่ะคุณหมอปอนค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะดิฉันอยากจะเรียนรบกวนเรียนถามคุณหมอว่าได้ยินว่าการรับประทานยาความดันโลหิตนะคะไม่จำเป็นต้องหลังอาหารเลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยเหรอคะ
3: อันนี้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ทานตามที่ยาระบุเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องการดูดซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่ายาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลาไหนเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
2: หลังอาหารนี่ประมาณ9 โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
3: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
2: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
1: ห่างจากอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม
2: กี่นาทีคะคุณหมอคะ
1: เดี๋ยวฟังโอเค
3: ถ้าเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณแบบไม่เกิน15-30 นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
1: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30 นาทีครับ
2: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8 โมงจะช้าไปไหมคะ
3: จริงๆคือมัน
1: อันนี้เป็นคนไม่เหมือนกัน
3: ถูกต้องครับคุณบรมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่าช่วงเวลาการทานอาหารของคนเนี่ยให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8 โมงใช่ไหมถ้าเริ่ม8-9 โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3 เวลาด้วยนะเช้ากลางวันเย็นก็คืออ่ะ8 โมงเที่ยง4 โมง5 โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้ถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
2: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้คำว่าโมงถึง2 โมงเช้าเนาะ7 โมง 8 โมง
1: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณเนี่ยตื่นกี่โมง
2: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณ5:00ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึง8 โมงมันช้าไปไหมคะ
3: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
2: ทานข้าวเช้าประมาณ8 โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่ใช่เป็นข้าวนะคะ
3: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบรรลุอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าจริงๆถ้ากินประมาณ8โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ 15-30 นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
2: อาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
1: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
3: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรรลมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8โมงใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้นิดเดียวค่ะทานนิดเดียวจะเป็นข้าวมื้อเที่ยงค่ะ
1: ข้าวกินนิดเดียวแสดงว่าคุณกินข้าวเช้า2มื้อใช่ไหมกินเช้า2มื้อ
2: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรมค่ะ
1: กิน2มื้อ
2: นิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอกินยา
1: อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
2: ้
3: ข้าวเนี่ยไปโผล่กี่โมงครับ
2: ประมาณ8โมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
3: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
2: 8โมงกินข้าว
1: 8โมงกินข้าว 5:30 กินกล้วยกับอะไรนะ
2: กับไข่ต้มฟองนึง
1: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณ 5:30 แล้วมากินข้าวเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ 8:00 ครับ
3: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า 8:00 ครับผมกินนั้นหลังนั้นน่ะไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มยาความกินเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย 15-30 นาทีกัน
1: เป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร 15-30 นาทีครับ
2: ค่ะแล้วก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษค่ะคุณหมอค่ะยาละลายริมเลือดนี่กินพร้อมกันได้มั้ยคะ
3: เอ๊ะอันนี้เค้าให้กินเพราะอะไรครับโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองครับ
2: โรคหัวใจค่ะ
3: เค้าระบุวิธีการกินไว้ยังไงครับ
2: ก็กินหลังอาหารเช้าเหมือนกันค่ะมันมียาสองตัวนี่แหละค่ะ
3: ถ้ามาจากโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าคุณหมอเขาดูมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมก็ให้ทานหลัง8โมงเช้าหลังทานข้าวได้เลยครับผม
2: อ๋อค่ะมันเป็นยาที่มาจากโรงพยาบาลจากศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุณหมอค่ายาละลายริมเลือดแต่ว่ายาความดันมาจากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
3: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
2: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามก็สั่ง2อย่างนี้แหละค่ะให
3: ้โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่8โมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของตื่นตีห้าอันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะคือเรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆครับ
1: ก็ลอง
2: เ
1: พราะว่าของคุณเคสพิเศษเนี่ยคุณกิน2มื้อย่อยตอนเช้าเราก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้แบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อ2โมงเช้า8โมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากค่ะคุณบรมขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบพระคุณค
1: ่
2: ะ
1: ครับครับผมครับผมโอเคครับต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็น2มื
3: ้อคือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
1: ใช่คือ
3: เพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
1: คุณไปแยกมื้อใช่
3: เป็นยังไง
1: ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่คุณกินย่อย2มื้อ
3: ใช่บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอก็ไม่รู้
1: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหลเชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ผมโทรจากอยุธยานะครับ
1: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
4: อั ไอ้ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
3: มันปัสสาวะปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
4: ขัดลำกล้องด้วยครับ
3: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
4: 80ครับ
3: โอ้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
4: ก็ผมถามหมอเขาก็บอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
3: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จากหนึ่งอาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้หนึ่งนะอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
4: อะไรครับ
3: เป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับ
4: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
3: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผม
1: โชคดี
3: ก็คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่มน้ำ
4: ตอนน
3: ี
4: ้ผมกินพวกไอ้น้ำกระเจี๊ยบใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกตรงเนี้ย
1: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
4: อ๋อไอ้ยังพวกความดันมันดีครับมันความดันผมมันปกติแต่ผมขัด
1: ไม่ทันแล้ว
4: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
1: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมดเวลามันหมด
3: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
1: ไปหาหมอนะไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสทได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
6: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
7: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงาน พราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหากรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ

ได้ดีก็คือวิหกเหินล่มก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนพวกมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานใช่ฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผ
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะขออนุญาตนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีความเข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมซึ่งเป็นที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชนเรานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ก็มาพบกับพระอาจารย์และคุณเตือนใจเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาพูดคุยนั้นเพราะว่านี่คือเหมือนกับว่าเป็นแก่นเป็นรากเป็นพื้นฐานของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อมูลไม่ว่าจะครูบาอาจารย์รูปไหนคนใดที่เขาจะนำมาเล่ามาบอกก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่อาจจะหลุดหายไปบ้างก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาเอาเราจะรู้ได้ไงว่าท่านสอนอะไรก็กลับมาที่ในพระไตรปิฎกส่วนที่ศึกษาก็มีส่วนที่ไปปฏิบัติก็มีบางรูปบางท่านก็ศึกษาด้วยการปฏิบัติของตนมีความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเคียงกันในพระไตรปิฎกว่าถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้เวลากันสักสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนศึกษาทำความเข้าใจอ่านคำแปลของฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยบ้างฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้างหรือฉบับภาษาอังกฤษบ้างบาลีบ้างเทียบเคียงต่างๆแล้วก็มาสรุปหมายถึงอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยมีคุณตนใจมาร่วมสนทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบของการสนทนาของเรานั้นก็จะไล่ไปตามข้อเลยโดยจะเริ่มจากเล่ม1ข้อ1หน้า1ไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดที่2บรรทัดที่3ขึ้นข้อใหม่หน้าใหม่จนจบเล่มแรกกันไปต่อเล่ม2
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราศึกษาไล่กันไปเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมีข้อดีซึ่งวันนี้เราจะเห็นข้อดีอย่างหนึ่งในวันนี้โดยว่าจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปตามลำดับขั้นแล้วก็ไล่เรียงไปด้วยความกว้างขวางซึ่งบางทีในช่วงอื่นๆเนี่ยพระอาจารย์บางทีอยากจะหยิบข้อนี้ขึ้นมาแล้วบางทีก็กระโดดไปข้อนั้นแล้วก็กลับมาข้อนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เรียงกันไปตามลำดับขั้นเพราะว่าแบบเอาตามความที่ว่าตัวเองสนใจหรือท่านผู้ฟังถามมาก็จะไปเจาะเอาส่วนนั้นแต่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไล่กันมาเลยโดยในรอบปีที่เราตั้งแต่เริ่มรายการออกมาเนี่ยนะก
0: ็
1: สองปีที่ผ่านมานี่ขึ้นปีที่สามนะ
0: แ
1: ต่เราก็อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายที่เอาหมวดนี้ข้อนี้คัมภีร์นี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจบในตัวเป็นข้อของเขาเนี่ยจบในตัวก็เลยมาตั้งแต่หมวดที่มีข้อเดียวคือเอกนิบาตธรรมะที่มี2ประการคือทุกขนิบาตธรรมะที่มี3ประการ4ประการจนถึงตอนนี้เรามีธรรมะที่มี5ประการ
0: ก็เรียกว่าเป็น
1: ใช่5ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตคือเลขข้อมันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะถ้าเราใช้คำว่าข้อกับข้อมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาก็จึงจะใช้คำว่าประการแล้วกันเรามี5ประการก็คือปัญจกนิบาตในแต่ละข้อละข้อจะมี5ประการธรรมะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยในวันนี
0: ้
1: วันนี้เรามาอยู่ในข้อที่45ในหมวดของธรรมะที่มี5ประการข้อที่45ข้อที่45นั้นเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรห่วงบุญกุศล
0: เจ้าค่ะ
1: พออ่านข้อนี้ปุ๊บนะมันไปตอบคำถามของข้อ44ค
0: ุ
1: ณใจจำได้ไหม
0: ผ่านมา
1: คราวที่แล้วคุยเรื่องของอุกหะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ท่านถวายของ6อย่างให้พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมของ6อย่างแล้วมาอยู่ในหมวด5ข้อพระอาจารย์ก็หาคำตอบไม่ได้นะ
0: ก็สงสัยอยู่นะ
1: สงสัยข้อนี้อยู่ยังเป็นคำถามปลายเปิดไว้ให้ดูฟังแบบว่าได้ ฟีดแบ็กกันมาบ้างอะไรบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอมาอ่านข้อ45โอ้มันตอบคำถามข้อนี้ที่เราโพสต์ไว้ในข้อ44แล้วเลย
0: อืมเจ้าค่ะถึงบางอ้อเลยนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เรามาทำความเข้าใจข้อ45กันก่อนว่า5ประการนี้คืออะไรแล้วเดี๋ยวคุณเตือนใจสรุปให้พระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังฟังว่าโอ้ยที่6อย่างนี้มันจับใน5ข้อนี้อย่างไรนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: โอเคข้อแรกมีอะไรท่านพูดถึงห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศล5อย่างนี้จะนำมาให้เพื่อความอารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขน่าปรารถนาน่าพอใจเขามีแต่ดีๆทั้งนั้นนะ
0: ม
1: ีแต่ดีๆเราจะต้องทำไงใน5อย่างนี้ก็คือพูดถึงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะตั้งเตียงและปัจจัยเภสัชบริการ5อย่าง5อย่างเนี้ยของใครของผู้ให้ทายกนี่คือผู้ให้
0: เจ้าค่ะ
1: ผู้ให้คนใดคนหนึ่งที่ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีภิกษุหรือผู้บรรลุอรหันต์แล้วเราเป็นผู้ให้คือทายกให้อะไรให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเตียงตังเภสัชบริการให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยอยู่เนี่ยนั่นน่ะจะเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งบุญเนี่ยหมายความว่าต่อเนื่องไม่ขาดสาย
0: ค
1: ำว่าห่วงก็คือต่อเนื่องไม่ขาดสาย
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้จะเป็นข้อดีมากแล้วก็เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนห่วงมหาสมุทรเนี่ยว่าเราจะประมาณว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยโอ้เราจะไปกะประมาณได้ไงว่าเท่านั้นลิตรเท่านั้นล้านลิตร
0: เจ้าค่ะ
1: นักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคุณใจใจก็เคยประมาณการเอาไว้ว่ามหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรปริมาณน้ำเนี่ยแต่นั่นเป็นเพียงแค่การประมาณการเฉยๆจริงๆเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะรอยแยกรอยลึกอะไรต่างๆยังสำรวจไม่ครบด้วยซ้ำว่ามันจะไม่มีน้ำอยู่เท่าไหร่ประมาณได้ยากมากสมมติว่าถ้าเราเดินไปทางเหนือจนกระทั่งสุดไปต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่มองไปจนสุดเนี่ยนะเดินไปทางใต้ตะวันออกตะวันตกไปจนสุดแล้วไปจนต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่เอาน้ำพวกนั้นมารวมกันทั้งหมดนี่นี่นะมาเปรียบเทียบว่าโอ้ฉันจะได้บุญเท่าไหร่นาะในการที่ให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยสิ่งของ5อย่างนี้ของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ใช้อยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีใช้อยู่นั่นน่ะเป็นห่วงบุญตลอดแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เป็นแคชโฟลว์เช่นคุณมีบ้านนั่นแล้วคุณเปิดให้เช่าตราบใดที่ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะ
0: มีคนเช่านะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มีคนเช่าอยู่เนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีค่าเช่าเกิดขึ้นตลอดตราบใดที่มีผู้อยู่อาศัยอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ก็จะมี cash flow หมายถึงกระแสเงินเข้าเนี่ยตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีที่ก็จะมีความคิดมีแนวคิดนะว่าคุณทำลักษณะที่ว่าเป็น passive incomeหมายถึงเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราคุณต้องไปลงมือทำเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือ active income
0: เจ้าค่ะ
1: active income เช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นหมอผ่าตัดคุณก็ต้องไปผ่าตัดคุณถึงจะได้เงิน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คุณต้องไปทำงานเป็นข้าราชการหรือรับราชการกฤษหรือว่าพนักงานบริษัทคุณก็ต้องไปทำงานคุณถึงจะได้เงิน
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือลักษณะของ active income แต่ถ้าเป็น passive income คือคุณไม่ต้องไปทำอยู่ๆเงินมันเข้ามาเองเพราะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นตัวที่หาเงินก็มาให้เช่นเปิดบ้านให้เช่าหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องไปทำให้ลูกน้องทำหรือมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนเช่นเดียวกันว่าบุญเนี่ยคุณสร้างไว้เนี่ยด้วยสิ่งของ5อย่างนี้แล้วให้บุคคลนั้นเขาใช้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: บุญเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเขาเรียกเป็นห่วงบุญกุศลไม่ขาดสาย
0: เหมือนคุณต่อบุญ ุญต่อบุญไปเรื่อยๆไม่ขาดสายนะเจ้าค่ะ
1: เกิดขึ้นมาตลอดอยู่เรื่อยๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนน้ำน้ำจืดน้ำอะไรก็ไหลลงทะเลไหลลงทะเล
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีระเหยขึ้นไปเป็นเมฆก็ไปตกตรงนู้นแล้วก็ไหลลงทะเลคือมันเป็นโฟลว์อยู่ตลอดมันไหลมาตลอดไหลตลอดอันนี้จึงเป็นข้อที่น่าสนใจเปรียบเหมือนกับว่าแม่น้ำทุกสายไหลไปยังมหาสมุทรในมหาสมุทรโอ้มีรัตนะมีทองคำมีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นค่านิยมตั้งแต่นั้นสืบมาในคุณใจตั้งแต่คือเราเริ่มจากประสูตรนี้ก็ได้ว่าทำให้มีคนที่เขาคิดว่าไปสร้างกุฏิปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาทำไมไปสร้างกุฏิปฏิบัติเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ตลอดสมมติสร้างกุฏินี้ปุ๊บอะเรามีพระมาอยู่พระที่อยู่ตลอดอยู่ตลอดนั่นแหละก็ทำให้เราคนเจ้าของกุฏิที่เขานึกถึงบุญข้อนี้เขาก็ได้บุญอยู่ตลอดอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะมาเป็นห่วงบุญไม่ขาดสายแล้วถ้ายิ่งพระที่มาใช้สอยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยิ่งได้บุญเต็มที่อยู่ตลอดตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงมีวิธีการที่เขาทำกันนะที่พระอาจารย์เคยเห็นก็คือว่าถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศให้หมู่สงฆ์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็คือถ้ารูปนั้นตายไปก็ต้องก็แค่

0: ก็เรียกว่าเป็นห้วงบุญกุศลซึ่งนับว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่แบบนับไม่ได้เลยแล้วก็ประมาณไม่ได้เลยนะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าว่าเราถวาย5สิ่งนี้กับพระภิกษุซึ่งท่านยิ่งเป็นพระที่หมายถึง
1: ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยังรวมถึงก็คือเฉพาะเจาะจงมาในพระสูตรนี้ก็คือเฉพาะภิกษุที่พูดถึงภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เลย
0: เจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์ยิ่งดี
1: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราใช้หลักการข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรจากภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุที่เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้ไหมก็ได้เหมือนกันบุญก็จะลดลงไปตามสัดส่วนเอาแล้วถ้าจะเหนือขึ้นไปล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่
0: ะ
1: เหนือขึ้นไปจากพระอรหันต์ก็เป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือหมู่สงฆ์ไงหมู่ภิกษุสงฆ์ได้แปลว่าหมู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นคือหมู่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีก
0: เจ้าค่ะมากกว่าเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องมากกว่าเฉพาะเจาะจงคืออันนี้เคยเล่าไว้ถ้าจะไม่ผิดนะเราอยู่ในหมวด3เนี่ยคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ3ประการหรือ1ประการนี่แหละที่ลำดับของการให้ทานเราว่าถ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ก็ได้บุญเท่านี้ให้ทานกับมนุษย์ทุศีลก็ได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้กับมนุษย์มีศีลก็ได้บุญมากกว่าให้กับมนุษย์ทุศีลให้กับมนุษย์ที่นับถือพระรัตนตรัยก็ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือสงฆ์คือหมู่โดยไม่เจาะจงโดยไม่เจาะจงไปถึงเป็นค่านิยมที่ว่าถวายสังฆทานสังฆะนี่ก็คือหมู่
0: สงฆ
1: ์โดยไม่เจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็จึงมีประเพณีอย่างที่พระอาจารย์พูดในเมื่อสักครู่นะว่าถวายกุฏิให้กับหมู่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศโดยไม่ได้เจาะจง
0: ก
1: ็ได้บุญมากได้บุญมากนี่คือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมากนะแต่ได้ตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นห่วงบุญกุศล
0: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ในบริบทข้อที่45เนี่ยนี่คือท่านพูดโดยทั่วไปใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: 5อย่างนี้โดยทั่วไปเอาเรากลับมาดูข้อที่44ทำให้พระอาจารย์เข้าใจเลยว่าโอ้สิ่งของที่อุกขะกฤหบดีถวายในข้อที่44เนี่ยมันคือ5อย่างนี้คือ5อย่างนี้
0: เจ้าค่ะขมวดรวมมาแล้วมันรวมลงได้5อย่างนี้
1: ถูกต้องถูกต้องเราดูไล่มาไล่จากข้อแรกนี่กลับมาข้อที่44นะทวนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุกขะกฤหบดีเนี่ยถวายอะไรถวายของเคี้ยวชื่อว่าคือแป้งทอดที่ทำด้วยข้าวแป้งสาลีที่ดูเหมือนกับต้นสาระนี่คือเป็นลักษณะของของหวานคือเป็นออเดิร์ฟนะเป็นออเดิร์ฟเป็นแอปเปทิเซอร์เป็นของกินของก่อนอาหารคาวแล้วอาหารคาวเนี่ยก็คือเนื้อสุกรที่ปรุงรสอย่างดีนี่คืออาหารคาวสองอย่างนี้เป็นอาหาร
0: รวมเป็นอาหารนะ
1: รวมเป็นอาหารใช่
0: เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะก็คือของทอดสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวหรือที่ของทอดชื่อนาลิยะสากะอันนี้ก็ข้อที่3เป็นอาหารข้อที่4ก็คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดมีแกงและกลับเป็นนั้นมากทั้งหมดเนี้ยเป็นอาหาร
0: รวมเป็นหมวดอาหาร
1: รวมเป็นหมวดอาหารหนึ่งใน4อย่างนี้จะเป็นยานะถ้าพระจันทร์จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นอย่างแรกที่ว่าเป็นของเคี้ยวทำด้วยแป้งสาลี
0: สาระบุพกะ
1: ถูกต้องถูกต้องและอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยาอีก3อย่างที่เหลือเป็นอาหารก็ไปละ2อย่างนะไปละ2อย่างก็คือบิณฑบาตและขี้ละนะเภสัชปัจจัยบริการ2อย่างไปละต่อมาก็เป็นผ้าทอจากแคว้นกาสีนั่นก็คือเป็นจีวรถูกไหมแล้วก็ okay. เตียงตังก็คือบัลลังที่ท่านถวาย
0: เจ้าค
1: ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจึงเป็น5ข้อที่จะมาลงในข้อที่45พอดี
0: เจ้าค่ะ
1: นับได้5ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีนะคุณเดชของการที่เราศึกษาไปตามลำดับแล้วก็บางทีคำเฉลยของข้อก่อนๆมันมาอยู่ในข้อต่อๆไป
0: อ
1: ันนี้จะเป็นประโยชน์ของการที่ศึกษาไปตามลำดับทีนี้อย่างเช่นถ้าพระอาจารย์เสิร์ชหาอุกขะ

0: คฤหบดีเอ๊ะมาเจาะข้อนี้ทำไมอยู่ในหมวด5ประการแต่มี6ข้อเนาะเอ๊ะก็แบบจะผ่านไปละจะไม่ได้หาคำตอบในข้อนี้ได
1: ้
0: แต่พอเราอ่านข้อต่อไปปุ๊บโอ้คำตอบมันอยู่ในตรงนี้สิ่งของที่ถวายเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวด5อย่างนี้อันใดหนึ่งลงตรงนี้ได้อ่ะต่อไปในตัว6ประการที่ท่านถวายก็คือเป็น5ประการอยู่ในหมวดปัญจกนิบาตได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นก็ที่45และ44ทบทวนไปถัดมาพระสูตรที่สอนในวันนี้ก็คือข้อที่46สัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทา5อย่างสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมความถึงพร้อมก็จะมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสุตตะความถึงพร้อมด้วยจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: 5อย่างนี้ก็คิดว่าได้อธิบายไปสัก 2-3 ตอนก่อนหน้านู้นเนาะว่าศรัทธาหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจมีความเลื่อมใส
1: เจ้าค่ะ
0: ความเรื่องศีลก็คือศีลหน้าเรานี่แหละหรือศีล8หรือศีลตามแต่ลักษณะของบุคคลบุคคลส่วนสุตตะก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือสุตตะจาคะคือการให้การบริจาคการสละออกแล้วก็ปัญญาปัญญาในที่นี้มี2นัยยะคือนัยยะที่หมายถึงปัญญาในการจะเอาตัวรอดทำมาหากินนี่ก็แบบหนึ่งหรือนัยยะที่2ก็รู้จักที่จะปล่อยวางความถึงพร้อมตรงนี้คือหมายถึงว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นฝึกให้มันถึงพร้อมขึ้นมาเช่นเราอาจจะบอกว่าสุตตะนี่ฉันไม่ค่อยมีเลยนะฉันไม่ค่อยได้ฟังดำเท่าไหร่ก็มีเท่าที่มีนะจะเรียกว่าเป็นความถึงพร้อมก็ยังไม่ได้แต่เราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆถึงพร้อมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงพร้อมคือคุณค่อยๆพัฒนาสัมปทาตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกแต่ฟังมากขึ้นก็พร้อมขึ้นมาศีลฉันยังไม่ได้ศีล5ข้อหรอกได้3ข้อเท่านั้นแหละเอา3ข้อเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเพิ่มมันก็จะได้4ข้อ5ข้อขึ้นมาปัญญาในการที่จะปล่อยวางตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ค่อยได้หรอกยังไม่ถึงพร้อมแต่คุณฝึกไปก็ค่อยถึงพร้อมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ46กับ47เนี่ยอธิบายไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไส้ในเหมือนกันเลยคุณใจไส้ในเหมือนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าหัวข้อต่างกันท่านในข้อ46บอกว่าสัมปทาคือความถึงพร้อม47คือธนะหมายถึงทรัพย์สมบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ทอทงนอหนูสระนะคือธนะเช่นเวลาเราจะได้ยินคำให้พรนะขอให้เจริญด้วยจตุพิพรชัยมีอายุวรรณะธนะสารสมบัตินี่คำว่าธนะเนี่ยหมายถึงทรัพย
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คืออันเดียวกันเลยคือได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญา
1: โอเค
0: มี5อย่างเอ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันในข้อสัมปทา
1: ค่ะ
0: สัมปทาคือความถึงพร้อมคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนกันเลย
1: โอเค
0: ตรงนี้แหละคือหมายความว่าทรัพย์เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปตอนก่อนนะว่ามันจะเป็นการสะสมเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารวงผึ้งที่เขาก็จะค่อยสะสมก็มีใหญ่ขึ้นมาได้เป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาได้เป็นรวงผึ้งใหญ่ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความถึงพร้อมเราก็สะสมทรัพย์สมบัติเราก็สะสมมันก็ค่อยถึงพร้อมมากขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะซึ่งทั้งศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะจึงได้มีชนะสูตรว่าด้วยทรัพย์อันนี
0: ้ถูกต้อง
1: ในข้อ47นี้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มาด้วยกัน
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในข้อ47เนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดว่าศรัทธาหมายถึงอะไรท่านก็จะพูดถึงมีความมั่นใจคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรัพย์คือศีลหมายถึงอะไรก็คือศีลหน้าเรานี่เองทรัพย์คือสุตตะหมายถึงอะไรคือการที่เราเป็นผู้หูสูงฟังมากทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นทำการที่สุดฟังโดยอัตถพยัญชนะฟังให้ได้คล่องปากขึ้นใจแต่งตลอดด้วยดีด้วยความเห็นส่วนจาคะ ก็คือการสละความตระหนี่มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการขอยินดีในการจำแนกแจกทาน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สัตปัญญาหมายถึงการที่ให้เห็นความเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ปล่อยวางได
1: ้เจ้าค่ะ
0: สองกรณีมาด้วยกัน46กับ47
1: 47เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปสวรรค์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะอยู่ในหมวดของเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงเทวดาก็ตามระลึกถึงคุณธรรม5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นทั้งความถึงพร้อมด้วยเป็นทั้งสมบัติของเราด้วย
1: เจ้าค
0: ่ะพูดถึงสมบัติแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในข้อ47ที่จะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติทั่วๆไปนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราจะเปรียบเทียบทรัพย์สมบัติทั่วๆไปกับเงินทองไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดิน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าเป็นธนบัตร
1: แก้วแหวนเงินทอง
0: ทั้งหลายทั้งหลายหรือแม้แต่บางทีทรัพย์สมบัติที่ไม่ข้ามห่วงเวลาได้เช่นราคาทองนี้เป็นต้นราคาทองมันก็อยู่แค่วันนี้ราคานี้วันอื่นมันก็เปลี่ยนแล้ว
1: ขึ้นลงไปตาม
0: ขึ้นลงตามเวลา
1: ใช
0: ่หรือราคาผลผลิตราคาปาล์มราคายางก็ดีจนช่วงนี้ช่วงอื่นมันก็เป็นราคาอื่นละบางครั้งทรัพย์บางอย่างข้ามสถานที่ไม่ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์บางอย่างข้ามเวลาไม่ได้เช่นราคาของสิ่งของทรัพย์บางอย่างข้ามพื้นที่เช่นบางทีเขาไม่ให้ส่งข้ามประเทศก็ได้แค่ในประเทศนั้นอย่างนี้นะ
1: okay.
0: ทีนี้ทรัพย์5อย่างนี้ทรัพย์5อย่างนี้ไม่เนื่องด้วยเวลาสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อม
1: okay.
0: สามารถข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะหมายคือข้ามเวลาได
1: ้ okay.
0: แล้วก็เป็นของตนของตนขโมยไม่ได้ okay. คนจะมาขโมยเอาไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวเราก็สามารถเอาข้ามเวลาไปได้เป็นของเราเท่านั้นใช้แล้วก็ไม่ได้หมดไปใช้แล้วมีแต่เพิ่มเช่นเราฝึกเรื่องศีลเนี่ยศีลก็มีแต่เพิ่มเราฝึกเรื่องจาคะจาคะเราก็มีแต่เพิ่มไม่สูญหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นมันหายได้มันสูญตามเวลาได้คนอื่นขโมยไปเงินทองอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นมันไม่ฟังเราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทรัพย์เหล่านี้ที่ว่าเป็นอริยทรัพย์นี่มันอยู่กับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: มันจึงดีกว่าไงจึงดีกว่า
1: เจ้าค่ะก็คือเป็นทรัพย์ที่ใครมาแย่งไปจากเราไม่ได้แล้วโยมเชื่อว่าทรัพย์อันนี้อริยทรัพย์นี้ก็คือเป็นทรัพย์ที่เราสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นข้อนี้ก็จึงเป็นรายละเอียดในข้อ46และ47
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าด้วยสัมปทาแล้วก็ว่าด้วยทรัพย์ต่อมาข้อ48
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ48เนี่ยเป็นฐานะสูตรเป็นว่าด้วยฐานะที่มีได้แล้วก็มีไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าฐานะกับอฐานะสองคำนี้ก่อนหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาหรือเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องพูดอย่างนี้เช่นว่าแก้วนี่มันแตกได้เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่แตกแต่ธรรมดาว่าเนี่ยมันจะแตกได้
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาตอนนี้แต่ตอนนี้มันยังตั้งอยู่นะแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคฐานะนี้ก็คือจึงเป็นเหตุที่มีได้เหตุที่มีได้แต่ถ้าอะฐานะคือเป็นไปไม่ได้เช่นตั้งแต่ในหมวดแรกๆเลยที่เป็นธรรมะหนึ่งประการเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอาฐานะคือมีไม่ได้เลยเช่นว่าจะมีพระพุทธเจ้าสององค์ปรากฏอุบัติขึ้นพร้อมกันนั่นเป็นอาฐานะ
1: ในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นอาฐานะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่เป็นสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าจะมีเนี่ยมีได้องค์เดียวนั่นเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ฐานะอะไรที่เราพูดถึงในที่นี้ฐานะ5อย่างกับสิ่งที่เป็นอฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างคืออะไรคือสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตาย สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คือมันจะขอไม่ได้ว่าอย่าเป็นอย่างน
1: ั้นเจ้าค่ะ
0: นี่คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ฐานะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ขอว่าสิ่งที่จะแก่ว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาจะขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาขอปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีความทุกข์แน่นอนนี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณเดชานุ่นซ้อนกันอยู่สองชั้นเอาใหม่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่เป็นฐานะก่อนขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยเป็นอฐานะคุณจะไม่ได
1: ้คือเป็นไปไม่ได้
0: เจ้า
1: ค่ะยังไงมันก็ต้องแก
0: ่มันก็ต้องแก่โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่างั้นฉันจะขอแล้วให้มันเป็นฐานะจริงๆอ่ะโอเคฐานะที่จะมีได้นะถ้าคุณขอนะฐานะที่จะมีได้ก็คือว่าคนที่ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะก็คือคุณจะต้องเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบลออาหารก็ไม่อยากจะกินถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจนั่นเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลย
1: หรืออย่าแก่เลย
0: อย่าแก่เลยอย่าตายเลยอย่าสิ้นไปเลยอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือคุณจะเศร้าโศกร่ำไรน้ำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบลอข้าวก็ไม่อยากจะกินแต่ดูอย่างคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยฉันไม่มีเหตุปัจจัยในการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะออกกำลังกายอย่างดีแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกจิตเป็นต้นนะ
1: เลยมาป่วยได้ยังไงก
0: ็
1: เลยแบบโมโหนะเจ้าค่ะ
0: แล้วคิดว่าฉันต้องสุขภาพแข็งแรงแต่พอไปหาหมอตรวจประจำปีเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจว่าฉันต้องสุขภาพดีเนี่ยแล้วมันดันสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็คือคุณมีความอยากไว้การตั้งความอยากไว้นั่นคือขอนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญหามันก็คือขอนั่นแหละขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ว่าอย่าเจ็บไข้เลยพอเจ็บไข้ปุ๊บฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญนี่จะเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆเขาจะไม่ได้นี่เป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นนึงคือเขาจะไม่ได้เราจะมองแง่มุมนี้ก็ได้หนึ่งมองในแง่มุมของความเป็นอาฐานะคือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคือของขอของที่มีความสิ้นไปว่าอย่าสิ้นไปเนี่ยไม่ได้อะฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอะฐานะหรือถ้ามันจะเป็นฐานะนะก็คือถ้าคุณขอนะคุณจะร่ำให้คร่ำครวญนี้จะเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือฐานะอีกอย่างนึงนะก็คือถ้าขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเนี่ยเป็นฐานะที่ใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมเขาจะไม่ได้นั่นจะเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำนี้มันซ้อนอยู่หลายชั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือพอเราอ่านในพุทธพจน์ตรงนี้แหมมันจะสวยงามในความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดักไว้ทุกทางพระอาจารย์อ่านซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเนี่ยมันจะคิดไปเป็นแบบอื่นมันก็ไม่ได้แล้วท่านล็อกไว้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติเราจะไปขอเช่นถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยนิมนต์พระมาท่านเนี่ยสวดบทไหนเนี่ยขอให้หายได้ไหม
1: พุทโธพุทโธเจ้าค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยขอให้หายได้ไหมนี่เมื่อก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็ได้พูดถึงเรื่องพ่อชงนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีคราวที่พระพุทธเจ้ากับท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละแล้วได้ฟังเรื่องพ่อชงอาการก็ดีขึ้นอยู่แต่นั่นคือโดยควรแก่ฐานะที่จะหายได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เพราะว่าจิตใจเนี่ยมีความสงบระงับมีปีติเกิดขึ้นร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่มันเป็นไปได้
1: เจ้าค่ะก็คือจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นตามไปตามควรแก่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ
0: ตามควรแก่ฐานะใช่คำนี้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าในฐานะที่ว่าแก่แล้วตายแล้วหรือว่าเจ็บไข้แล้วแล้วมันเป็นฐานะที่มันจะเป็นแล้วเราขอว่าให้มันอย่าเป็นหน้าอย่าเจ็บไข้หน้าเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นคือฐานะที่เขาจะไม่ได้
1: เ
0: านะที่เกิดขึ้นคือใครๆก็ตามพระรูปนั้นที่คุณไปขอว่าเนี่ยท่านสวดบทไหนดีขอให้ท่านแบบให้หายได้ไหมโถพระองค์นั้นก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นธรรมดาแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะมาพูดถึงอะไรว่าจะมาอวยพรหรือจะมาขอให้เราหายให้เราแบบไม่ตาย
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นฐานะคือฐานะที่จะไม่พึงได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆไม่พึงได้เอาไม่ต้องออกพระคุณบนบานต่อเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามอ่ะเทพเจ้าแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยเทพเจ้าแห่งเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรอ่ะท้าวเวสสุวรรณอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท้าวเวสสุวรรณเขาบอกว่าจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงท้าวเวสสุวรรณก็ต้องตายก็ต้องสิ้นไปต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเทพองค์นั้นนะเทพองค์นั้นหรือพรหมอ่ะต่อให้ขอกับเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมก็ไม่ได้ข้อนี้น่ะเท้ามหาพรหมจะว่าไม่สิ้นไปก็ไม่ได้ก็ยังต้องสิ้นไปอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะไม่ได
1: ้คือท่านมีเวลาที่จะสิ้นไปหรือหมดอายุไปอยู่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่านานมากอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ใ
0: ช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะ5ประการนะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมคือไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นที่เราคิดว่าเราจะไปขอพึ่งเขาขอพึ่งสมณะคือพระรูปนี้ขอพึ่งพราหมณ์คือผู้ทำพิธีกรรมคนนั้นอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นพราหมณ์หรือใครก็ตามขอพึ่งเทวดามารพรหมเทพเทวดาองค์ไหนพรหมหมายถึงพระเจ้าองค์ไหนคือเขาจะไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือประการที่1ประการถัดมาก็คือน้อมมาตัวเราตัวเราอันนี้คือคนอื่นนะทีนี
1: ้
0: ตัวเราตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยไปขอตัวเรานี่คือหมายถึงเอาคนทั่วๆไปแล้วกันเช่นปุถุชนทั่วๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: ปุถุชนคนธรรมดาที่ถ้าเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วนี่แล้วเขาไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ความแก่ที่เป็นของเราเท่านั้นนะหรือความเจ็บไข้ของเราเท่านั้นนะคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณพราหมณ์เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเนี่ยเขาไม่พิจารณาอย่างนี้คนนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาไม่พิจารณาแบบนี้พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเป็นฐานะที่จะมีได้คือเขาจะร่ำไห้กร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งงคลั่งเบลอย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนระหว่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ตัวเราเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นปัญหานี้แม้คนอื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทงลูกศรที่อาบยาพิษด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ยาพิษของมันคืออวิชชาย่อมทำตนให้เดือดร้อนโอ้จะเศร้ามาก
1: เจ้าค่ะ
0: คุณทุกวันเนี่ยคุณใจเศร้าแบบว่ามีปัญหานะปัญหาสังคมเอาเรื่องแค่ว่าคนทุกข์ใจเนี่ยนะมีความทุกข์เรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็ห้าอย่างนี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นแก่โอ้ยปวดหลังปวดเอวอันนี้เนี่ยบ่นทำไมฉันมีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยเป็นงี้คือความแก่ของที่มีความแก่ไปแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างโรคนั้นโรคนี้ต่อมไทรอยโอ้ยทำไมเป็นงี้เศร้าก็ของที่มันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันเจ็บไข้แล้วหรือว่าคนที่เรารักไปตายโอ้ทำไมลูกตายทำไมผัวตายทำไมคนนั้นตายก็ของที่มีความตายแล้วหรือของที่มีความสิ้นไปมีความเปลี่ยนแปลงไปชิบหายไปได้สิ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เที่ยงไปแล้วแปรปรวนไปหมดแล้วเราก็เลยมีความทุกข์แน่นอนในห้าอย่างนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่พิจารณาว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันสมมุติว่าคนที่เรารักจากไปเช่นพ่อแม่จากไปสมมุติพ่อแม่จากไปโอ้ยฉันเศร้าใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินแต่ทำไมพ่อแม่คนอื่นแบบว่าจากไปเหมือนกันเราไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่
1: เพราะมันไม่ใช่พ่อแม่ของเราถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่พ่อแม่ของเราไงใช่ปะล่ะความที่ว่าเป็นของเรานี่มันเกิดขึ้นเรายึดถืออยู่ตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: อ้าวไม่ใช่เราคนเดียวนะเนี่ยเข้าใจไหมของคนหนึ่งเขาก็จากไปเหมือนกันถ้าสมมติเราคิดว่าเอ้ยค ความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความสิ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความแก่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะเออนึกคุณค่อยทุกข์ค่อยมีเหตุผลหน่อยแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวไงคนอื่นเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกันอ่ะทำไมเกิดขึ้นกับคนอื่นคุณไม่ทุกข์อ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเอ้าถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาก็ทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็ทุกข์โอ้ยงั้นเราจะทุกข์ไปทำไมก็ในเมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นเราไม่ทุกข์แต่เกิดขึ้นกับเราเองเราทุกข์เอาเราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนเดียวนะเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันก็ถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วตัวเราไม่ทุกข์แล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกข์ทำไม
1: เจ้าค่ะอันนี้คงจะต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกไหมเจ้าค่ะ
0: ธรรมดาของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
1: ในสังสารวัตรนี้ทุกคนเกิดมาถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ต้องวนตายวนเกิดวนเจ็บวนไข้วนแก่กันอยู่เงี้ยนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาต
0: ้
1: องเข้าใจโลกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ธรรมดามากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องเข้าใจธรรมดานี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดความสิ้นไปยังไม่สิ้นไปความแก่ยังไม่แก่หรอกความเจ็บไข้ยังไม่ได้ปรากฏเราต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ปรากฏ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจนะโอ้มันจะยากถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยนัยยะนี้เป็นนัยยะที่ในพระสูตรนี้นะเป็นนัยยะที่ดีมากที่อธิบายเรื่องความทุกข์ไปอย่างชัดเจน
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านจะอธิบายถึงความที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือข้อที่หนึ่งบางที่ก็จะพูดแค่นี้สั้นๆจบแต่ในพระสูตรนี้จะพูดต่อไปอีกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานกายก็เศร้าหมองสู้ผอมการงานก็หยุดชะงักศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจเพราะฉะนั้นพอเวลาเราฟังถึงว่าใครมีความทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์มากๆเลยก็คือพวกนี้ครบเซนร่ำให้กล่ำกลุ่นทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินกว้างเพ้อข้าวก็ไม่อยากกินการงานก็ไม่อยากทำศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือครบเซนถ้าใครทุกข์ป่านนี้นะทุกข์อาจารย์ว่าทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกข์มาก
1: ๆแสดงว่าพวกนี้จะไม่ได้ว่ารู้ความจริงในข้อนี้หรือว่าไม่ตระหนักแก่ใจในข้อนี้ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้แล้วก็เลยยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะทำให้เกิดกลายเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอะไรไปในสมัยนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือคนที่ไม่พิจารณาให้แยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่อื่นก็จะพูดถึงว่าผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์แล้วในพระสูตรนั้นก็จะอธิบายกองทุกข์ด้วยคำว่าสั้นๆประมาณนี้แต่ในพระสูตรเนี้ยฐานสูตรข้อ48เนี่ยจะอธิบายเต็มกระบี่ของความทุกข์เลยว่าลักษณะคนที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากอย่างนี้แหละประมาณนี
1: ้เจ้าค่ะท่านนิยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เผื่อว่าหลายท่านฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคงอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าจะใช้พระธรรมคำสอนอย่างไรมาชโลมใจให้เราเข้าใจตรงจุดนี้เจ้าค่ะตามความเป็นจริงแล้วก็ทำใจได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้สูญเสียหรือยังไม่ได้เสื่อมในสิ่งที่เราอยากให้มันไม่เสื่อมไปเจ้าค่ะ
0: ในข้อ48เนี่ยบอกไว้ทั้ง2ส่วนคือส่วนที่ทุกข์และส่วนที่แก่ทุกข์ด้วยเดี๋ยวประการต่อไปก็จะพูดถึงว่าท่านเปรียบเทียบส่วนต่างส่วนที่มันทุกข์ก็มียกขึ้นมาละเมื่อเธอกูรพูดเราจะอธิบายแต่ละจุดเราจุดไปเรียบร้อยแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ยกส่วนต่างว่าแล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยต้องทำยังไงนี่คือข้อ48
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะอยากจะพูดถึง use case ก่อนก็คือเคสที่มีเคสแบบนี้จริงๆคือข้อ49และ50ที่จะพูดถึงเคสการเอาไปใช้งานเอาข้อ48
1: ดีเลยเจ้าค่ะ
0: โอเค48ในส่วนที่ว่าจะพ้นทุกข์จะไม่ทุกข์ได้ทำยังไงเอ้าคนที่เขาได้รับฟังสดับธรรมะนี่กลับไปเมื่อสักครู่ข้อ46กับ47ใช่ไหมสุตตะสุตตะคือคุณฟังข้อนี้เป็นทรัพย์ของคุณข้อนี้เป็นความถึงพร้อมของคุณฟังว่าไงนะคนที่เขาได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าอ๋อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดานี่คนนั้นเนี่ยเขาย่อมพิจารณาว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราเท่านั้นนะที่ตายไปแท้จริงแล้วของคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันย่อมมีความการมาการไปการสิ้นไปการเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันอะเออแล้วถ้าเราจะมาเศร้าโศกร่ำให้ร่ำครวญมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกเราควรจะไม่เศร้าโศกพอเขาพิจารณาได้ดังนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เศร้าโศกคือสิ่งที่เขาพิจารณาคืออะไรนะคือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนเดียว แต่คนหนึ่งก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าลูกตายลูกตายลูกของคนอื่นตายเราไม่ทุกลูกของคนอื่นตายคนอื่นนั่นแหละเขาทุกโอเคป่ะเขาทุกใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอลูกของเราตายสมมติลูกของเราตายเอ้าลูกของเราตายแล้วเราจะทุกเดี๋ยวก่อนนะก็ไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวเท่านั้นที่ตายนะลูกของคนอื่นเขาตายเขาทุกแต่เราไม่ทุกก็ในเมื่อลูกของเราตายแล้วเราจะทุกทำไมเราไม่ควรทุกเพราะพอลูกของคนอื่นตายเรายังไม่ทุกเลยแล้วพอลูกของเราตายเราจะทุกทำไมเราไม่ควรทุกเขาจะเห็นข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คุณตัวใจเข้าใจลอจิกหมายถึงกระบวนการลำดับขั้นความคิดตรงนี้นั้นสำคัญนะในข้อนี้นะ
1: เจ้าค่ะแต่พ่อแม่บางคนนะเจ้าค่ะก็อาจจะคิดไม่ได้ง่ายๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะโยมว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าเสียลูกไปก็อาจจะเสียใจไปบ้างแหละแต่ต้องตั้งสติให้ได้ว่า
0: okay.
1: อันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรอย่างไรเรารู้แต่วันเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้ดังนั้นเราก็จะบรรเทาความเศร้าโศกลงอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ถึงเวลาที่ลูกเราจะต้องตายจากไปแล้วเป็นกาละของเขาอย่างนี้น่าต้องคิดได้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็นี่ข้อนี้เลยอธิบายลำดับขั้นความคิดไว้อย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อคุยให้พระอาจารย์ฟังว่าวันตายเราก็ไม่รู้จริงๆวันเกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันเกิดเนี่ยพ่อแม่จะมาบอกวันเกิดพ่อแม่เนี่ยบอกเราจริงๆเราไม่รู้นะแต่ท่านบอกเรามาเฉยๆบอกว่านี่คุณเกิดวันนี้นะลูกจริงๆเราไม่รู้หรอกมันเกิดเราก็ไม่รู้มันตายเราก็ไม่รู
1: ้
0: ก็ในเมื่อเราก็ไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทุกข์ไงเราไม่ควรจะทุกข์เพราะฉะนั้นผลของความทุกข์ในข้อที่สองก็คือว่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าโอ้ใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีธรรมดากระบี่ความทุกข์ที่แบบมากเนี่ยนะคือความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือมีก็มี 100% ไม่มีก็ไม่มี 0% เลยไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเกรดเป็นลำดับเป็นขั้นนะสมมติกองทุกทั้งหมดนะที่ว่าคนที่จะทุกข์หนักๆมากๆเลยเนี่ยนะก็คือร่ำให้กรรมกวนทุบบกชกตัวอาหารไม่กินการงานไม่ทำร่างกายเศร้าหมองเฮ้ยเราอาจจะไม่ทุกข์ปานนั้นนะงานเราอาจจะไม่ทำนะฉันขอลาสัก 4-5 วันแต่ว่าก็ยังกินข้าวอยู่ความทุกข์คุณก็ลดลงไปหน่อยเพราะว่าคุณพิจารณาเห็นได้บ้างงานฉันไม่ลาก็ได้ฉันเองทำงานได้ความทุกข์คุณก็ลดไปอีกอย่างนี้นะ ทุกอกชุกตัวฉันก็ไม่ทุกอกแต่ว่าอาจารย์ร้องไห้หน่อยหน้าความทุกข์คุณก็ลดลงไปอีกร้องไห้ฉันก็ไม่ร้องไห้หรอกฉันก็เสียใจอยู่ภายในแล้วกันนะไม่ให้น้ำตาไหลความทุกข์คุณก็ลดไปอีกก็อยู่ที่ว่าคุณพิจารณาได้ระดับไหนสติมีกำลังแค่ไหนเนี่ยมันก็จึงไล่กันไปไล่กันไปในลำดับของความทุกข์ที่มากขึ้นหรือลดลงตามสติกำลังตามสติปัญญาที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ก็เป็นไปแบบนี้
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องเห็นก็คือประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีด้วยความเศร้าโศกไม่ว่าจะเศร้าโศกมากหรือเศร้าโศกน้อยก็ตามโอเคในลำดับความทุกข์ใช่ไหมความเศร้าโศกเนี่ยที่ไล่มานะโศกมากสุดๆๆๆๆก็จนถึงแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำไม่อาบอะไรไม่ทำจนเพื่อนเนี่ยต้องมาดูเพื่อนเราก็เศร้าไปด้วยศัตรูเราก็ยิ่งดีใจว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่คือโศกสุดๆเลยนะนี่คือหนักสุดๆเอาไม่ต้องเอาหนักสุดเอานิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมโอ้โหกระเทือนใจแบบโอ้โหแบบจะร้องไห้แต่แบบอั้นไว้ได้ไม่ร้องไห้แม้แต่ความโศกน้อยเดียวนี่ท่านว่าไม่มีประโยชน์แม้น้อยเดียวความโศกนั้นเฮ้ยมันทำไมจะไม่มีประโยชน์คุณใจจะถามนะท่านฟังอาจจะสงสัยว่าก็ถ้ากันก็ต้องสอกบ้างนะเอาใหม่ประโยชน์ที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือประโยชน์ในความที่ว่าคุณจะได้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สิ้นไปไม่ชิบหายด้วยความเศร้าโศกนั้นนั่นน่ะไม่ได้แม้นิดเดียว
1: คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็สมมติว่าถ้าสมมติเราโศกใช่ป่ะสมมตินะแล้วของที่จะแก่มันกลับไม่แก่ขึ้นมาของที่จะตายกลับไม่ตายขึ้นมาของที่จะเจ็บไข้กลับไม่เจ็บไข้ขึ้นมาด้วยความโศกของเราที่ยิ่งมีมากยิ่งจะไม่ตายยิ่งจะไม่เจ็บไข้ยิ่งจะไม่ชิบหายไปเนี่ยเอ้าความโศกนั้นมีประโยชน์นะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่โศกมากเท่าไหร่ เอาไม่ต้องออกมาเอานิดเดียวแล้วจะให้ความสิ้นไปมันไม่สิ้นไปแม้หน่อยหนึ่งตามสัดส่วนของมันเนี่ยมันไม่ได้ไง
1: มันก็เป็นไปไม่ได้
0: ไม่ได้ไงก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะ
1: ก็เลยไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ
0: ไม่มีค่าแม้น้อยเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคิดมามากๆแล้วยิ่งมากๆเดี๋ยวจะได้สักนิดนึงนะว่าจะไม่แก่จะไม่ตายจะไม่ชิบหายไม่สิ้นไปสมมติอาจจะสัดส่วนแบบมากๆเลยเช่น1ล้านต่อ10อย่างเงี้ยอ่ะฉันมีความทุกข์สักล้านนึงแล้วให้ความตายหายไปสัก10นึงอ่ะโอ้มันก็ไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้คือมันไม่ใช่ทำงานอย่างนั้นมันเป็นอาฐานะนะมันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องอย่างนั้นประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยด้วยความโศกไม่มีท่านว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีประโยชน์ว่าจะทำประเพณีนั่นนี่ก็เท่ามันก็เป็นก็ไปตามนั้นแหละมันก็คือตายไปแล้วก็ตายไปแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ของเราหรือของคนอื่นไม่พึงได้ด้วยความโศกนี้ไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นเราทำไงอ่ะเอ้าแล้วคนที่เขาพิจารณาอย่างเงี้ยเขาไม่ร้องไห้ไม่กล้ากลัวสมมติดีที่สุดนะก็คือไม่เศร้าโศกนะแล้วเขาทำอะไรมีอะไรทำก็ทำไปทำตามที่ควรจะต้องทำไปนะมีกิจการงานใดก็ทำไปต่อเราทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วท่านใจกำลังนี้บัดนี้เราก็ทำอะไรตรงนั้นเราก็ทำไปหน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิมไปนี่นะก็จึงมีเรื่องนิทานชาดกอีกเยอะแยะเลยที่โพธิสัตว์เนี่ยไม่เศร้าโศกรักษาจิตมีสติอยู่ได้แล้วคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่รักนะเรารักคนนั้นน่ะแหละเรามีความเคารพในคนนั้นน่ะแหละแต่ว่าเราไม่เศร้าโศกคือเมื่อที่เราจะรู้ว่าโอ้ยถ้ายิ่งรักกันมากก็ต้องยิ่งโศกกันมากโอ้ยถ้าไม่เศร้าโศกนี่แสดงว่าไม่รักกันนั่นนี่นะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้มีในนิทานชาดกมากมายที่ว่าแม้แต่ลูกเองเป็นลูกรักนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าไม่เศร้าโศกในความที่ว่าลูกนั้นตายไปสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ก็ตามก็ไม่เศร้าโศกไปตามนั้นแม้แต่พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปเนี่ยพระพุทธเจ้ามันไม่เศร้าโศกในใจตอนนั้นที
1: ่
0: รักสองอัครสาวกนี้มากนะ
1: ย
0: กย่องมากว่าเป็นศิษย์เอกนะแต่ท่านปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เศร้าโศกคือก็ทำตามที่สอนไงท่านตามที่สอนทีนี้คนทั่วไปก็อาจจะมีว่ามีหลุดๆนิดนึง
1: เจ้าค่ะ
0: แม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นความโศกไว้พวกที่ยังเป็นโสดาบันจนถึงอนาคามีบางทีก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกก็มีก็ธรรมดายังไม่หมดเรามาดู use case เรามาดูการนำไปใช้งานนี่คือในข้อที่49และข้อที่50
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่49เนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยเสียนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีที่รักมากเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นางนี่ดีทุกอย่างคอยโอ้ใช้ปฏิบัติต่างๆมีครั้งหนึ่งกลับมาเอานางเสียชีวิตไปแล้วโอ้ยเสียใจมากเสียใจขนาดแบบสุดๆเลยอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยคือระไม่คร่ำครวญการงานไม่ทำข้าวปลาไม่กินน้ำท่าไม่อาบร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองป่านั้นเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้จะเป็นยังไงทีนี้แบบจนกระทั่งอมาตย์สนิทคนหนึ่งเนี่ยต้องมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้านี่ก็จึงไปเทศให้ฟังเรื่องนี้แหละให้ใคร่ครวญตามนี้อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะให้ใคร่ครวญตามนี้
1: ตามฐานะทั้ง5ประการใช่ไหมคะใช่
0: ตามลำดับที่อธิบายมานี
1: ้
0: บอกว่าทั้งข้างในข้างนอกทั้งคนอื่นสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้ตัวท่านก็ไม่ได้ฐานะเป็นอย่างนี้ฐานะเป็นอย่างนี้ใครกลัวอย่างนี้แล้วเราจะโศกหาอะไรความโศกแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้จะให้เขากลับมาได้เนี่ยนะใครกลัวไปอย่างนี้อ๋อวางได้พระราชาก็จึงอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาว่าราชการแล้วก็ให้จัดชาวนกิจศพคือตอนแรกนี้ถึงขนาดว่าไม่ให้ทำศพเลยนะเก็บไว
1: ้
0: อยู่ในโรงแก้วปานนั้นเลยล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยการที่วงโคตรของพระนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ข้อที่50 50เนี่ยเป็นเคสของพระเจ้ามุนทะแล้วก็กับนางพัฒนาราชเทวีซึ่งนางพัฒนาราชเทวีเนี่ยสวรรคตคือที่มงคตคือตายไป
1: เจ้าค่ะ
0: พระราชานี่ก็โอ้ทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากขนาดว่าโอ้ก็คือเหมือนกับเคสของพระเจ้าปิสิณโกศลแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วก็มีภิกษุที่ชื่อว่าพระนารทะพระนารทะเนี่ยแสดงเรื่องนี้ให้พระเจ้ามุนทะฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆอาจจะแบบอยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะปรินิพพานไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ที่เมืองปัตตานีหมดละเป็นราชธานีซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเพิ่งจะสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะออกรบกับพวกเจ้าลิชวีทีนี้ในพระสูตรข้อ50เนี่ยคือเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเป็นราชธานีละย้ายมาละก็คงจะหลังสมัยพระพุทธเจ้าไปโดยเรื่องราวฐานะ5ประการนี้แสดงโดยภิกษุที่ชื่อว่านารทะแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เลยเป็นนัยยะที่เทศให้พระเจ้ามุนทะฟังโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าโสการักขะอมาตย์ไปนิมนต์พระนารทะเข้าไปสู่บังเทศให้พระเจ้ามุนทะฟังเพราะว่าทรงเสียพระทัยจากการจากไปของนางพัฒนาราชทีวีแล้วก็ไม่ให้เผานะให้แต่งตัวนางดีๆใส่รวงแก้วไว้แล้วก็แบบกอดศพนางอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ข้าวก็ไม่กินการงานก็ไม่ว่าราชการน้ำก็ไม่อาบร่ำให้คร่ำครวญอยู่ก็ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพระนารทะไปเทศให้ฟังก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองนัยยะอย่างนี้เลยประโยชน์แม้น้อยหนึ่งของความโศกไม่มีจนกระทั่งว่าพระเจ้ามุนทะวางได้โอ้เราก็ทำงานของเราต่อไปโอ้ยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือคนที่มีความโศกนี่คือเหมือนกับว่าความโศกนี่มันปักเข้าที่หัวใจมันโอ้อ่อนละถ้วยไปหมดแล้วความโศกนี่ก็มีพิษของมันคืออวิชชาแล้วพอฟังเทศนี้เสร็จเหมือนกับถูกถอนลูกศรออกเออมันคลายความเศร้าโศกไปได้จิตใจนี่มันเบาลงได้เอ๊ะธรรมเทศนาเนี่ยชื่ออะไรถามท่านพระนารทะท่านก็ตั้งชื่อธรรมเทศนานี้ให้แล้วกันเทศกันเนี้ยชื่อว่าโสกะสัลลหรณะคือการถอนลูกศรคือความโศกลูกศรคือความโศกเนี่ยถูกถอนขึ้นออกมา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งชื่อธรรมปริยานี้ว่าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คนมีปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วไม่เห็นประโยชน์จากความเศร้าโศกย่อมไม่เศร้าโศกแล้วทำอะไรก็ทำการงานอะไรที่ต้องทำในตอนนั้นแหละก็ทำไปอันนี้จึงเป็นพระสูตรข้อที่50พระนารทะว่าด้วยพระนารทะนารทะสูตรนี่คือเป็น use case เนอะเป็น case study ว่ามีการนำไปใช้งานอย่างนี้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนตั้งแต่ตอนที่เราจะเสียใครไปถ้าเรามีพ่อแม่แก่แล้วเราต้องพิจารณาข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นฐานะที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นฐานะที่จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะนี่ถึงจะสามารถที่จะอยู่โดยไม่เศร้าโศกได้นั่นเองใช่ไหม
1: พ่อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกหลายพระสูตรทีเดียวนะคะซึ่งการรับฟังวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการรับฟังมากทีเดียวเพราะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำปรับย้อนเข้ามามองที่ตัวเราปรับความคิดของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญจน รุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: PA
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
4: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอีโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
5: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึก ื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิสแอสเต

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่การช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีเรื่องของการเตือนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเพราะว่าทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูระบาดแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ตอนนี้ก็มีการดูนะเจ้าทุกพื้นที่เลยก็มีสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการหากว่ามีไข้สูงต่อเนื่อง2วันควรไปหาแพทย์เลยนะจ๊ะไปพบแพทย์เลยหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบหรือมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ทางกรมควบคุมโรคเพราะว่าก็ต้องมีอสม.เปิ้นเข้าไปแจกทรายอาเบดเนาะแล้วก็บอกวิธีป้องกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆตัวปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายทรายอาเบดนะเจ้าคว่ำภาชนะขังตี้บ่ได้ใช้กำจัดเศษขยะบริเวณบ้านแล้วก็แนะนำให้ทายากันยุงเพื่อป้องกันตัวกาวจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าโดนยุงลายครบนะเจ้าก็อาจจะมีอาการปวดหัวมีไข้เฉียบพลันปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่าสังเกตว่ามีผื่นแดงตามร่างกายนะเจ้าบางรายนี้อาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวมีภาวะโรคอ้วนนะเจ้าขอฮือพี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการของตัวเกาเพราะว่าที่บอกว่าเน้นว่าถ้ามีไข้แล้วซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่มแอสไพรินไอบูโพรเฟนแล้วก็ไดโคฟินแอคเนี่ยรวมถึงยาชุดเนื่องจากว่าบอกควรที่จะกินยาเหล่านี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นเท่าอันนะเจ้าแล้วก็หากว่าไข้บัลลดเนี่ยมีการอาเจียนขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่าซึมลงนี่คือฟังไปพบแพทย์เพื่อฮับการวินิจฉัยแล้วก็ฮับการรักษาตัวนะเจ้ามีในเรื่องของชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังจังหวัดเชียงใหม่ฮับมอบกล้ากาแฟ3ปันต้นสร้างอาชีพต่างเลือกเนาะได้มีการจะทำโครงการธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็จะมีการสนับสนุนคนอยู่ห่วมกับป่าพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตำบลบ้านขุนปังมีการประชุมหารือแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นลงพื้นที่ร่วมปลูกกาแฟในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการส่งมอบกล้ากาแฟในเตื้อนี้นะเจ้าก็จะเป็นการที่จะต่อยอดผลผลิตการขยายผลสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงเป็นชุมชนต้นน้ำในเขตอุทยานคือมีความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการนี้ก็มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนเดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรแล้วก็ชาอัดสำเป็นหลักแต่ว่าเผชิญกับความเสี่ยงจากกลไกของราคาแล้วก็ตลาดที่มาแน่นอนนะเจ้าการนำกาแฟเข้ามาเป็นพืชทางเลือกเสริม
ก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นกาแฟก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเชิงอนุรักษ์นะเจ้าว่าเติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แล้วก็ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำตัวเนาะเพราะว่าเราก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะเจ้าแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต่างๆเนาะโดยการที่ได้มีการนำกาแฟเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เป็นการต่อยอดต่อยแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างความสมดุลที่คนอยู่คู่กับป่าสนับสนุนที่ชุมชนเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมเนี่ยมีการวางแผนผลิตที่มีระบบการตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเก่าปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าแล้วก็สามารถที่จะได้เข้ามาดูนะเจ้าเกี่ยวกับบทบาทต่างๆของต่างชุมชนที่จะได้พัฒนาดูแลหมู่บ้านไปตัวกันเนาะทางนี้เนี่ยโครงการธรรมชาติปลอดภัยและก็ตั้งอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็ขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องยกระดับตึงรายได้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนอยู่คู่กับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวนะเจ้าแถมเรื่องนึงเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ให้สิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนให้สถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอบโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุนทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงและเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้าแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของกรมบัญชีกลางนะเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเนาะจะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนแล้วก็มีส่วนลดค่าหุงต้มเป็นค่าแก๊สหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะจะมีวงเงินกล้าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมีทั้งการใช้รถบขสรถไฟขสมกรถไฟฟ้านะเจ้าแล้วก็ทุกวันที่ซาวเนี่ยจะมีเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนรวมถึงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการมีบัตร
ประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนโดยเจ้าก็สามารถที่จะเช็คได้ทางสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ทางกระทรวงการคลังนะเจ้า

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

บาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาก

รงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่

โอท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่บรรจัยอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดดันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้ามีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ห้องเหนือเจ้าตังโฮงบานนครพิงเปิ้นก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษะแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษายังทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปเห็นขั้นตอนหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปลิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการทักษะตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่เลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโดยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS
ที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองและก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยและก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่และก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เฮาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮือผู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องถ่ายรูปเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการเป็นเช่นถนนชำรุดกาขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้านอกจากนี้ก็มีการเดินหน้าครับเพื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะสร้างผู้ประกอบการการสร้างงานสร้างรายได้โดยที่มีทั้งประชาชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้มีการได้บูรณาการร่วมกันนะเจ้าของต่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีงบประมาณรองรับในการที่จะกู้ยืมเงินกว่า170ล้านบาทเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ในวงเงินสูงสุดบ่เกิน 500,000 บาทสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะเจ้าวงเงินบ่เกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลถ้าวงเงิน 100,000 ถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทนี่จะพิจารณาในระดับจังหวัดโดยผู้ขอกู้จะต้องรวมกลุ่มจัดทำแผนโครงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามลำดับโดยนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยการที่จะกู้เงินสำหรับกลุ่มอาชีพไม่ใช่เป็นการกู้ยืมส่วนบุคคลนะเจ้าต้องนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือพัฒนาโครงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเต้าอั้น
โดยสามารถผ่อนชำระคืนได้เมินสุดเนี่ย5ปีแล้วก็บักึดดอกเบี้ยตวยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะยื่นความประสงค์ไปที่อบต.หรือต่างที่ว่าการอำเภอทุกแห่งตวยนะเจ้าที่จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนะเจ้าเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮื้อทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์ขี้คายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053-234-444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบ Taffy Fong Du ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แห่มช่องทางนึงต่อยเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้ช่วยป้องกันนะเจ้าแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรตวยมากันที่เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอฮ้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการที่ทักเชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแตนหรือฮ้องว่านอมินีอย่างจริงจังโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการฮ้องว่าถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: ทีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
3: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้